0: โดยมีชื่อของโปรจิโนอัธยาธิกุลนักกอล์ฟสาวขวัญใจชาวไทยมือสองของโลกติดอันดับในหมวดไททันหรือกลุ่มผู้สร้างแรงกระเพื่อมที่ยิ่งใหญ่ในวงการกีฬาโดยไทม์ยังระบุถึงเส้นทางของยอดนักกอล์ฟสาวไทยว่าย้อนกลับไปเมื่อปี2017เพียงไม่กี่วันหลังอายุครบ14ปีอัธยาธิกุลได้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เลดี้ยูโรเปียนไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพที่ประเทศบ้านเกิดในฐานะนักกอล์ฟสมัครเล่นจากนั้นอีกเกือบ1ทศวรรษต่อมาโปรจิโน่เดินทางกลับมาแข่งขันที่ประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในฐานะโปรมือ1ของโลกก่อนจะผงาดคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่8ในอาชีพและนับเป็นแชมป์ระดับ LPGA ในบ้านเกิดหนแรกได้สำเร็จผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกเม็กซิโกเจ้าภาพที่เหลือ10คนชนะเซาท์แอฟริกาที่เหลือ9คน2-0ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการมอริสริเวโรทัวร์นาเมนต์รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B เวเนซุเอล่า U20 แพ้ญี่ปุ่น U20 0-1และโปรตุเกส U20 ชนะแคนาดา U20 6-1ปิดท้ายที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกในวันนี้กลุ่ม A ทีมชาติเกาหลีใต้พบกับสาธารณรัฐเช็กเวลา 9:00 นส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B แคนาดาจะพบกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนากลางดึกคืนนี้เวลา 2:00 นสุรเชษฐ์โชติคุณรายงานครับ
1: การเชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 8:00 นอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทบกเพื่อประชาชน

0: ุกเหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก
1: วันอาทิตย์นี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีภายใต้แนวคิดคนไทยคลองเปรมสายน้ำเดียวกันเราบางกอกเมืองปทุมธานีกรุงศรีอยุธยาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองประชากรอย่างยั่งยืนกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติรายงานการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วตั้งแต่วันที่18พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568จนถึงปัจจุบันสามารถเก็บกู้ได้แล้ว 81.97% ยังคงเหลือพื้นที่ที่ต้องตรวจสภาพอีกกว่าประมาณ 18,000 ตารางเมตรกรมการทหารช่างเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรสงครามทุ่นระเบิดรุ่นที่19ณค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามของทุ่นระเบิดหน่วยงานสภาพอากาศสหรัฐยืนยันเอลนีโญเริ่มต้นขึ้นแล้วคาดจะทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงปลายปีนี้ทำให้ความร้อนและสภาพอากาศสุดขั้วหนักขึ้นเพนทากอนอพยพผู้คนออกจากอาคารหลังเกิดปัญหาตรวจพบคุณภาพของอากาศระบุว่าเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนป้องกันตามมาตรฐานการเผชิญสารอันตรายพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันศุกร์ค่ะ12มิถุนายน2569ดิฉันวนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนภักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโภชมาศวิจิตรทักทายรายงานตัวกับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพ บกทั่วประเทศและคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในเช้าวันนี้ด้วยครับ
0: ค่ะทักทายท่านใดที่ทักทายเข้ามาแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะคุณโอ๊ตไฮโรค่ะคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ต
1: คุณสวัสดิ์ชาดานิจากอุบลราชธานี
0: ค่ะ
1: คุณดวงลักษณ์หนองบัวล่างนี่จากจันทบุรีนะ
0: คุณนิ่มจันทสิงห์ค่ะ
1: ครับเมื่อเช้าตอนที่ออกจากบ้านก็มีแฟนรายการท่านหนึ่งกำลังกวาดถนนอยู่เลย บอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเจอกันค่ะ ฟังอยู่คลื่นเดียวว่าอย่างนั้น
0: นะครับขอบคุณนะคะ
1: เปิดทั้งวันเลยนะครับเป็นร้านค้าแล้วก็เปิดให้ลูกค้าฟังด้วย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับน่ารักมากๆเลยนะครับมาติดตามข้อมูลข่าวสารเช้าวันนี้นะครับเราเปิดรายการด้วยบทเพลงจิตอาสา
0: ค่ะ
1: นะครับทำความดีด้วยหัวใจด้วยความเสียสละนั่นเองนะครับจังหวัดชลบุรีร่วมกับกองทัพเรือแล้วก็ไทยทริลิกนะครับจัดมหกรรมกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวไตรกีฬานานาชาติรายการ Amazing Race Festival Toyota สัตหีบไตรร่อนนะครับ2026นะครับ Present by Mama นะครับหรือ MAMA นะครับระหว่างวันที่13ถึง14มิถุนายน2569ที่บริเวณอ่าวดงตาลกองเรือยุทธการอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีครับ
0: ค่ะไฮไลท์สำคัญของงานปีนี้ค่ะคุณสุธีได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬาในประเภทระยะมาตรฐานค่ะในวันอาทิตย์14มิถุนายนนี้เวลา6นาฬิกาถึง10นาฬิกาค่ะซึ่งถือว่าเป็นการส่งร่วมแข่งขันไตรกีฬาเป็นครั้งแรกซึ่งเป็นรายการชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมทั้งสิ้น6ถ้วยรางวัลทั้งในประเภทบุคคลทั่วไปและชายหญิงค่ะ
1: ครับโอกาสนี้ในช่วงเวลา6นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับก็ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ร่วมถวายกำลังพระทัยนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับในวันที่14นะวันอาทิตย์นี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันอาทิตย์นี้ที่กองเรือยุทธการอ่าวดงตาลอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีแล้วก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้นะครับทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ครับ
0: ค่ะรอติดตามกันนะคะไปเที่ยวสัตหีบกันได
1: ้ครับ
0: ทะเลสวยใสค่ะ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของพลโทณัฐเดชจันทรรางสุข
1: จันทรรางสุข
0: ค่ะแม่ทัพน้อยที่1ค่ะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมติดตามความคืบหน้าการฝึกซ้อมกำลังพลชุดกำลังพลฉุดชักราชรถค่ะ
1: ครับ
0: โรงเรียนทหารสรรพวุฒิค่ะกรมสรรพวุฒิทหารบกอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในขบวนบรมราชอิสริยยศในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นการฝึกซ้อมกำลังพลที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมในริ้วขบวนพระมหาพิชัยราชรถให้มีความพร้อมสูงสุดในการฝึกเข้มเพื่อภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์อย่างสมพระเกียรติสูงสุดนั่นเองค่ะ
1: โอกาสนี้พลโทณัฐพรขวัญแย้มเจ้ากรมสรรพวุฒิทหารบกพันเอกนักรบเหมือนแก้วรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาและกำลังพลนะครับก็ได้ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการฝึกซ้อมรวมไปถึงความพร้อมด้านกำลังพลและการปฏิบัติภารกิจในภาพรวมด้วยกรมสรรพวุฒิทหารบกนะครับได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญในการจัดกำลังพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถราชรถน้อยและเกรินบันไดนาคซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศโดยเฉพาะริ้วขบวนที่2นี่ครับซึ่งเป็นขบวนที่ใช้กำลังพลจำนวนมากที่สุดมีระยะทางการเคลื่อนขบวนยาวที่สุดแล้วก็ใช้เวลาปฏิบัติภารกิจนานที่สุดจึงต้องอาศัยความพร้อมเพรียง ความแข็งแรงและก็ความอดทนในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายครับ
0: ค่ะคุณสุธีดูจากภาพไลฟ์สดคือความสูงต้องเท่ากันเป๊ะเลยนะคะ
1: ครับ
0: หน่วยการต้องดีด้วย
1: ครับ
0: ภูมิใจกับกำลังพลนะคะที่ได้รับคัดเลือกสำหรับกำลังพลในครั้งนี้กรมสรรพาวุธทหารบกก็ได้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจรวมทั้งหมดเนี่ย318นายค่ะก็ประกอบไปด้วยพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถและพลฉุดชักราชรถพระนำโดยมีครูฝึกผู้เชี่ยวชาญจำนวน25นายคอยควบคุมฝึกซ้อมแบบเข้มงวดค่ะการฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็เป็นการฝึกพลฉุดชักราชรถในเรื่องของความพร้อมเพรียงทั้งการจับเชือกหยิบเชือกการก้าวการเดินการฉุดชักราชรถโดยได้นำรถยนต์บรรทุกจำลองค่ะที่มีน้ำหนักใกล้เคียงกับราชรถจริงมาใช้ในการประกอบการฝึกแล้วก็แยกกำลังพลออกเป็นส่วนหน้าและส่วนหลังเพื่อเคี่ยวกรำท่วงท่าการเดินจังหวะก้าวเท้าให้เกิดความพร้อมเพรียงมั่นคงสง่างามตามโบราณราชประเพณีค่ะ
1: ครับเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้เป็นไปอย่างสมพระเกียรตินั่นเองนะครับทั้งนี้แม่ทัพน้อยที่1ก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรักษาความต่อเนื่องของการฝึกซ้อมโดยหลีกเลี่ยงการปรับเปลี่ยนกำลังพลทั้งตัวจริงและกำลังพลสำรองโดยไม่จำเป็นเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยในการปฏิบัติงานร่วมกันและสามารถรักษามาตรฐานการเคลื่อนขบวนให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงและสง่างามตลอดจนปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างสมบูรณ์สมพระเกียรติสูงสุดและก็เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนทั้งประเทศครับ
0: ค่ะท่านก็ยังสั่งการให้ติดตามในเรื่องของการตรวจสอบสภาพเส้นทางตลอดแนวการเคลื่อนขบวนอย่างละเอียดโดยเฉพาะจุดเลี้ยวและก็พื้นที่ที่สภาพพื้นผิวไม่สม่ำเสมอค่ะเพื่อที่จะได้เร่งประสานปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการปฏิบัติภารกิจจริงนั่นเองแม่ทัพน้อยที่หนึ่งนะคะท่านก็ห่วงใยต่อกำลังพลที่ได้ทุ่มเทฝึกซ้อมนะคะร้อนก็ร้อนนะคุณสุธีผู้บังคับบัญชาท่านก็ไม่ได้ทิ้งแต่อย่างใดท่านห่วงใยค่ะแล้วก็กำชับให้ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับเนี่ยช่วยดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพร่างกายด้วยแล้วก็ขวัญกำลังใจของทหารผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นกำลังพลในการฉุดชักราชรถนั่นเองค่ะ
1: ครับเมื่อวานนี้นะครับรองเสนาธิการทหารบกได้ต้อนรับผู้ช่วยผู้ช่วยทูตทหารของปากีสถานใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับที่เดินทางมาเยี่ยมเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้ที่อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติกองบัญชาการกองทัพบกพลโททวัชชัยตั้งพิทักษ์กุลรองเสนาธิการทหารบกในฐานะผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกได้ให้การต้อนรับพันเอกซาฮาดัดฮุเซนนะครับผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยในโอกาสที่เขาเยี่ยมทำนับเพื่ออำลาเนื่องจากครบวาระการปฏิบัติหน้าที่นะครับในโอกาสนี้รองเสนาธิการทหารบกก็ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพบกและกองทัพบกปากีสถานรวมทั้งชื่นชมขีดความสามารถและก็บทบาทอันโดดเด่นของกองทัพบกปากีสถานในด้านต่างๆเช่นการมีส่วนร่วมในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติการทำงานแบบบูรณาการระหว่างเหล่าทัพแล้วก็มีความเชี่ยวชาญด้านงานข่าวกรองทางทหารเป็นต้นครับ
0: ค่ะผ่านการประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองแล้วก็การเปลี่ยนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันนะคะรวมถึงการส่งเสริมแล้วก็พัฒนากำลังพลผ่านการฝึกศึกษาอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งทางกองทัพบกไทยของเราก็มีการจัดสรรที่นั่งในหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกให้กับทางกองทัพบกปากีสถานอีกด้วยนะคะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นไทยกับปากีสถานเนี่ยมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันมา75ปีแล้วค่ะ
1: ครับ
0: เนิ่นนานนะคะแล้วก็ได้ดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์ในมิติทางทหารและความมั่นคงรวมถึงในเรื่องของวัฒนธรรมด้วยค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องของการฝึกทหารใหม่นะครับวันเวลานี้ก็ผ่านไปเร็วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับน้องๆจะรู้สึกอย่างเรารู้สึกไหม นะครับเผลอนิดเดียวนะฮะน้องๆทหารใหม่ก็ผ่านการช่วงผ่านช่วงของการฝึกเนี่ยมาเท่าไหร่ละเดือนกว่าเดือนครึ่งนะ
0: ใช่ค่ะ
1: เกือบจะเดือนครึ่งแล้วนะครับผ่านการฝึกเพื่อปรับเปลี่ยนบุคลิกเนี่ยนะฮะจากบุคคลพลเรือนไปเป็นทหารละเรียนรู้ความรู้ต่างๆทางทหารความรู้เบื้องต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็การใช้อาวุธอย่างถูกวิธีตามคู่มือการฝึกทหารใหม่ทั่วไปสำหรับทหารทุกเหล่านะครับในช่วงนี้นะครับได้ทดสอบความรู้แล้วก็เป็นช่วงเวลาในการใช้ความรู้ที่เรียนมาไปปฏิบัตินะฮะไม่ว่าจะเป็นการฝึกการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธี การใช้ชีวิตพักแรมแล้วก็ดำรงชีพในสนามการลาดตระเวนแล้วก็การเดินทางไกลนะครับรวมไปถึงการกำบังซ่อนพรางป้อมสนามแล้วก็การใช้อาวุธทางยุทธวิธีการฝึกบุคคลในการรบทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเรียกว่าเป็นห่วงเวลาที่น้องๆทหารใหม่จะได้ลองใช้ชีวิตแบบทหารอาชีพจริงๆ
0: ค่ะคือเห็นหลายหน่วยนะคะเขามีการทาหน้านะคะทาหน้าพรางให้กับน้องทหารใหม
1: ่
0: เดี๋ยวนี้เขาฮิตเทรนปรุงจืดค่ะคุณสุธี
1: ปรุงจืด
0: หลายคนไปแซวว่านี่ปรุงจืดเหรอดูไม่จืดเลยนะ จัดเต็มนะคะเพื่อนจำไม่ได้เลยมีเรื่องราวน่ารักน่ารักค่ะเคียงบ่าเคียงไหล่ท่านรองแม่ทัพภาคที่4เนี่ยท่านร่วมเดินทางไกลสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารใหม่น้องคนเล็กค่ายวชิรวุฒิค่ะเช
1: ้
0: าตรู่ของวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาท่านพลตรีเฉลิมพรขำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4ค่ะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมการฝึกแล้วก็ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลไปกับน้องทหารใหม่ด้วยน้องทหารใหม่หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทหารบกที่41พื้นที่ฝึกภายในค่ายวชิรวุฒิอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเลือดนักรบร่วมทุกข์ร่วมสุขนะคะกำลังพลเดินทางผู้บังคับบัญชาก็เดินทางด้วยไม่ทอดทิ้งกันเคียงข้างนะคะรองแม่ทัพภาคที่4นะคะการที่ไปเดินเท้าร่วมกับน้องทหารครั้งนี้ก็เป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาอยากจะต้องการให้กำลังใจน้องคนเล็กของกองทัพบกแบบใกล้ชิดในการฝึกภาคสนามค่ะโอ้โหสร้างความปลื้มใจแล้วก็กระตุ้นให้เกิดความฮึกเหิมแก่น้องทหารใหม่เป็นอย่างมากเลย
1: ครับเนี่ยนะฮะกำลังใจก็มาจากผู้บังคับบัญชานี่แหละ นะครับถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นอกเห็นใจนะครับแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีขวัญกำลังใจที่ดีครับด้านผู้บังคับการกรมบินนะครับพร้อมกับผู้บังคับกองพันบินที่1ก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการฝึกเดินทางไกลแล้วก็พักแรมของทหารใหม่กรมบินผลัดที่1ประจำปี2569นะครับเพื่อเป็นการฝึกความอดทนเสริมสร้างความแข็งแรงด้านร่างกายตลอดจนเป็นการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพให้สามารถอยู่ได้ในสภาวะต่างๆนะครับเช่นเดียวกับกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ก็ได้นำทหารใหม่ผลัดที่1เนี่ยนะครับเข้ารับการฝึกเดินทางไกลตามหลักสูตรการฝึกทหารใหม่เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายความอดทนความมีระเบียบวินัยแล้วก็ความสามัคคีในหมู่คณะครับ
0: ค่ะหน่วยฝึกทหารใหม่กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29กองพลทหารราบที่9ก็ได้นำน้องทหารใหม่เนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดำรงชีพในป่าการป้องกันอันตรายจากสัตว์มีพิษเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะพื้นฐานในการเอาตัวรอดสามารถแก้ปัญหาได้เฉพาะหน้าในช่วงของการดำรงชีวิตอยู่ในป่าคุณสุธีดูภาพน
1: ่
0: ารักมากเลยนะคะ
1: นี่นะฮะก็ถือว่าเป็นการฝึกยังชีพนะฮะถ้าหากมีหม้อสนามบางทีไฟแช็กยังไม่มีเลยเนี
0: ่
1: ยให้ลองดูที่ว่าจะจุดไฟได้อย่างไรเนี่ย
0: ค่ะอันนี้อะไรย่างนะ
1: ก็เป็นตะแซบอยู่นะทหารทางอีสานบอกก็เป็นตะแซบ
0: เป็นตะแซบนะคะเกียดกระปอม
1: หิวขึ้นมาแล้วก็เป็นตะแซบทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับการฝึกเดินทางไกลเนี่ยครับถือว่าเป็นสถานีทดสอบสำคัญในการฝึกทหารใหม่เพื่อหล่อหลอมความอดทนความพร้อมทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจรวมไปถึงความสมัครสมานสามัคคีนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ใช่เดินแค่ตัวนะเดินทางไกลเนี่ยจะต้องประกอบด้วยเครื่องสนามอาวุธประจำกายเสบียงด้วยนะครับรวมทั้งการรู้จักสังเกตภูมิประเทศในระหว่างการเดินทางไกลด้วย
0: ค่ะดูแลรักษาพยาบาลตัวเองแล้วก็เพื่อนด้วยในเวลาที่บาดเจ็บนะคะจะได้เอาตัวรอดได
1: ้ภาพหน้าจอในขณะนี้เห็นนั่นคือเสบียงใช่ไหม
0: เสบียงค่ะมะเฟืองใช่ไหมคะ
1: ครับแล้วไกลออกไปเห็นงูด้วยนะ
0: ค่ะสอนวิธีการเอาตัวรอดนะคะที่สำคัญในเรื่องของการเดินทางไกลนี้ต้องดูเพื่อนบัดดี้ด้วยนะคะคุณสุธี
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญที่สุดคือเพื่อนบัดดี้ห้ามหายนะคะค่ะแต่ว่าตลอดเรื่องของการฝึกเดินทางไกลที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าหน่วยฝึกมีการจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่เฝ้าระวังเดินทางไปกับน้องทหารใหม่ด้วยค่ะ
1: ครับไปดูในช่วงนี้เห็นว่ามีฝนตกหนักหลายพื้นที่ด้วยกันนะครับตามที่เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็เกิดน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ก็มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนครับพันเอกวัชรกรอ้นเงินรองโฆษกกองทัพภาคที่4ก็เปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดกระบี่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในทันทีครับได้มอบหมายให้กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15จัดชุดช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันโดยบูรณาการกำลังพลยุทโธปกรณ์และก็ทรัพยากรที่มีอยู่เข้าสนับสนุนการบรรเทาความเดือดร้อนการอพยพประชาชนออกจากจุดเสี่ยงพร้อมกับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนครับ
0: ค่ะก็ขนย้ายสิ่งของแล้วก็ทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค่ะจนสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยคลี่คลายได้แล้วแล้วก็ระดับน้ำเนี่ยกลับเข้าสู่สภาวะปกติแต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับก็ยืนยันไปยึดมั่นตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ไปดูเรื่องของการสร้างฝ่ายชะลอน้ำครับพลตรีสุจินทร์ทรัพย์สินผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่7ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานกองพลทหารราบที่7ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือนของกองพลทหารราบที่7พร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของกองพลทหารราบที่7ร่วมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกับมณฑลทหารบกที่33กองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกเครือข่ายสานต่อพัฒนาชนบทสนองแนวพระราชดำริอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยองค์การป่ารักน้ำแห่งประเทศไทยและประชาชนในพื้นที่เพื่อซ่อมแซมฝ่ายต้นน้ำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน10พื้นที่ในห้วง8ถึง10เอ็ดมิถุนายนที่ผ่านมาครับ
0: ค่ะก็เข้าไปสำรวจแล้วก็ซ่อมแซมฝ่ายต้นน้ำตามแผนงานแล้วจำนวน7แห่งค่ะซึ่งปัจจุบันก็ขึ้นแบบโครงสร้างซ่อมแซมฝ่ายแล้วก็เทปูนรวมถึงซ่อมแซมโครงสร้างฝ่ายที่ชำรุดด้วยได้รับการสนับสนุนตัวล่อนะคะจากทางกองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ในการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์สัมภาระเดินทางเข้าสู่ป่าลึกค่ะเพื่อไปสร้างฝ่ายแล้วก็ซ่อมแซมโครงสร้างฝ่ายเก่าที่ชำรุดเขาบอกว่าล่อตัวหนึ่งเนี่ยสามารถบรรทุกสัมภาระได้90กิโลกรัมเยอะมากๆเลยนะคะเขาบอกว่าตัวไหนที่แข็งแรงค่ะคุณสุธีอาจจะสามารถบรรทุกสัมภาระหรือว่าน้ำหนักได้มากถึง160กิโลกรัมเลยนะคะภาพรวมตอนนี้ก็ใกล้ดำเนินการเสร็จแล้วนะคะก็ยังมีเหลืออีก3ฝ่ายก็คาดว่าจะเสร็จเร็วๆนี้นั่นเองเพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำค่ะ
1: ยังอยู่ในเรื่องของจิตอาสาพระราชทานครับกองทัพภาคที่1โดยกองพลทหารราบที่11กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่112นะครับได้จัดชุดจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์จังหวัดชลบุรีครับจัดกิจกรรมจิตอาสาให้บริการตัดผมฟรีแก่เด็กนักเรียนนะครับโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธารามนะครับเพื่อส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของนักเรียนนะครับเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมแล้วก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและครอบครัวครับกิจกรรมดังกล่าวนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกำลังพลจิตอาสาพระราชทานในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ดูแลช่วยเหลือประชาชนแล้วก็สร้างรอยยิ้มให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องเรียกว่าอาร์มี่บาร์เบอร์นะ
0: นี่ค่ะทำได้ทุกอย่างนะคะส่วนทางด้านของรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากท่านก็ร่วมกับทางผู้นำชุมชนลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางและผู้พิการค่ะแล้วที่สำคัญไหนๆก็เข้าพื้นที่ไปแล้วไปสังเกตดูหน่อยซิในเรื่องของโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้เป็นอย่างไรบ้างที่อำเภอเมืองจังหวัดตากคือไปให้กำลังใจไปสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับรัฐบาลเปิดให้ร้านค้าในประเภทธุรกิจอาหารว่างและเครื่องดื่มนะครับลงทะเบียนเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับเพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับ60 40นั่นเองนะครับร้านค้าก็สามารถเลือกผูกบัญชีให้กับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นนะครับแล้วก็ต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ร้านค้าใช้งานอยู่แล้วนะครับสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงร้านค้าจากผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP และรอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบครับ
0: ร้านค้าที่สมัครและเชื่อมต่อระบบสำเร็จเนี่ยจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้ในวันที่15มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็รับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายนภายในเวลา21นาฬิกาค่ะ
1: ครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทบกเพื่อประชาชน เช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังนะครับผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันวรรณภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับด้วยมือที่ถือ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

นี่คือช่างมันจากสมเกียรติครับผมคุณผู้ฟังเป็นหนึ่งสิ่งที่คิมรู้สึกว่าถ้าเราเรียนรู้ที่จะช่างมันในบางเรื่องได้เนี่ยการทำงานของเรามันจะง่ายขึ้นเยอะเลยคุณผู้ฟังสมัยก่อนที่เข้ามาทำงานเหมือนเด็กจบใหม่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอ้โหทุกคนมันแบบคาดหวังในตัวเราทุกคนแบบต้องการให้เราทำได้ดีมากเราคาดหวังในตัวเองแต่พอทำงานมาได้สัก4-5 ปีเริ่มรู้สึกว่าเรียนรู้ที่จะช่างมันครับผม The Art of Not Giving an F ครับคุณผู้ฟังนี่แหละเป็นหนึ่งตัวเลยที่ทำให้พิมพ์สามารถใช้ชีวิตทำงานมาได้จนถึงตอนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นเรียนรู้ที่จะช่างมันครับ

0: างวัลใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: 789 Because of you I shine สวัสดีครับพวกเราบัส
4: ผมพีมสุครับ
5: ผมจินโวครับ
6: ผม AA ครับ
4: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
3: ท้องอารมณ์ดี
7: เพลงดีทุกแนว
8: มันก็เป็นแค่วันแย่แต่ไม่ใช่ทั้งชีวิตหรอกที่แย
9: ่ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

กลับมาต่อกันกับ EFM Morning Mood เช้านี้ครับผมคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยเมื่อกี้คือผลงานเพลงจากไมราฟิชวิ่งกับ C9 ครับ Rain Zone ครับผมเดี๋ยวต่อไปเนี่ยขออนุญาตเข้าไปในธีมเพลงใหม่วันนี้จิตจำใสของเรากันอีกนิดนึงละกันนะครับผมผลงานเพลงใหม่จาก Cherry ครับส่งเข้าประกวดมาจาก Kiddo's Record ครับคุณผู้ฟังเป็นเพลงที่คนที่ฟังหลายๆคนเนี่ยบอกว่าไม่ไหวจริงๆนะครับผมเพราะว่ามันดีมากๆไม่รู้จะดียังไงแล้วอยากให้เราไปฟังกันครับผมจากน้องเชอรี่นี่คือชั่วคราวครับ

และนี่คือไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอครับผมผลงานเพลงจากกัญชาลีครับคุณผู้ฟังและก่อนหน้านั้นครับอยู่ด้วยกันนะจากน้องโฟร์ด้วยครับผมเดี๋ยวรีแคปกันนิดนึงดีกว่าว่าชั่วโมง2นี้เนี่ยพี่เปิดเพลงอะไรให้ฟังกันไปแล้วบ้างนะคุณผู้ฟังดวงจันทร์กลางวันครับผมจากพี่กัสโนวาพี่ยุ่นกับพี่วีวิโอเลตครับเพลงเงาจากพี่บ้านใหญ่ครับผมคิดถึงไม่ไหวจากพี่พาราด็อกซ์ครับกลิ่นฝนจากเติ้ล First One ฟ้าจากพี่ทัชชูคัลเลอร์ทูบีเลิฟจากฉัตรธาราและช่างมันจากสมเกียรติครับผมในหลังจากเบรกครับต่อกันที่เรนโซนจากไมอราบครับผมชั่วคราวจากน้องเชอรี่อยู่ด้วยกันนะจากโฟร์ดและเมื่อกี้ครับไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอจากกันชาลีครับขอบคุณผู้ฟังมากๆที่อยู่ด้วยกันมาตลอด2ชั่วโมงนี้ครับผมยังสามารถอยู่กับ EFM ของเราต่อได้นะครับ 8:00 น. ถึง 10:00 น. ตรงครับผมแชร์ข่าวเช้าวันนี้พี่ๆมาครบทีมเลยครับเดี๋ยววันนี้หมดเวลาของพี่มงแล้วกับ EFM Morning Mood ขอบคุณมากๆจริงที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนครับผมใครต้องไปทำงานต่อวันนี้สู้ๆครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกับพี่ใหม่ได้วันพรุ่งนี้ 3:00 น. ถึง 5:00 น. เย็นที่ EFM Playlist of the Week วันนี้ขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ด้วย1ผลงานเพลงจาก Freehand กับขอให้เธอใจดีครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีวันศุกร์ดินดีคือดินร่วนผู้หญิงอ้วนคือผู้หญิงน่ารัก
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
5: เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 8:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับแถลงการสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพัชรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153ฟังที่เพื่อรถฟังรอยเพื่อค
5: นแบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉือนบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
9: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: แถลงการสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชน
10: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระอาการทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีช่องท้องจากการอักเสบของพระอัณฑะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 สิ้นพระชนณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
0: บรรพบุรุษสร้างชาติไว้ลูกหลานไทยต้องช่วยกันรักษาร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 9:00 น.อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามีแต่เกิดจากวิธีที่เรามอง
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
2: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
3: สวัสดีครับผู้ฟังครับ
4: สวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะครับผมอยู่กับเราแชร์ข่าวเช้านะครับในวันศุกร์ที่12มิถุนายนนะครับผมกับดีเจเช้าๆดีเจพูดดีเจมาตูมนะเดี๋ยวรอพี่เช้าสักครู่นะครับเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าฝนตกแล้วก็รถติดมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับแต่ว่าก่อนจะเข้าข่าวนะครับอันดับแรกก็เป็นประกาศจากสำนักพระราชวังครับก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพเยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนนะครับก็พระองค์พาของเรานั่นเองนะฮะก็อย่างที่ทราบกันว่าท่านมีอาการทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระทัยหรือว่าโรคหัวใจแล้วก็ทรงเข้ารับรักษานะครับผมพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ครับตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบและเป็นระยะแล้วนั้นครับ
3: ครับ
4: ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2569นะครับผมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราทิพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชรราชธิดาครับพระการสุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือว่าช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำนะครับแล้วก็พระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข่งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระการสุดลงหนักลงตามลำดับนั่นเองนะครับจนถึงเมื่อวานวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนนะครับพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีนะครับก็สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนพรรษาที่47ปีครับ
3: ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับนี่คือประกาศจากสำนักพระราชวังครับในเช้าวันนี้นะครับ
4: ครับผม
3: ครับก็หลังจากที่เราก็ได้ทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอาการ
4: พระประชวร
3: นะครับของพระองค์ท่านนะฮะมาโดยตลอดนะครับก็เช้านี้นะครับก็เป็นประกาศล่าสุดนะครับผู้ฟังครับครับผมโอเคนะฮะวันนี้มีข่าวอัปเดตกัน
4: เยอะพอสมควรเหมือนกันนะฮะเยอะพอสมควรเลยก็ไปที่ข่าวไหนก่อนดีครับ
3: ไปกันที่ข่าวเรื่องของลอตเตอรี่นิดนึงก่อนละกันเนาะลอตเตอรี่ก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับส่วน เรื่องของฟุตบอลโลกเดี๋ยวรอพี่ชาวมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตกันนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยนะครับ
4: ก็เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่อิชูใหญ่เหมือนกันนะเรื่องลิขสิทธิ์เมื่อวานเพราะว่าจากที่เมื่อวานเรามีการอัปเดตกันว่าลิขสิทธิ์บอลโลกเนี่ยเราได้มาแบบวินาทีสุดท้ายจริงๆอ่ะก
3: ็
4: คือแถลงข่าวว่าได้ปุ๊บ6ชั่วโมงก็คือเม็กซิโก
3: เริ่มเตะ
4: เลยก็คือทำให้แบบเป็นเฉียดฉิวไปแต่สุดท้ายแล้วคนไทยก็ได้ดูนะฮะเพราะว่าตอนแรกก็คุยกันว่าเอ้ยเราเวียดนามได้เท่านี้แล้วเราจะได้เท่าเขาหรือเปล่าเอาเราได้แพงกว่าแล้วก็คือเจรจากันมาอย่างยาวนานนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราอัปเดตรอพี่เช้ามา
3: แต่ตอนนี้ไปที่เรื่องหวยของคุณขยันนางขยันนะครับนะฮะก็เป็นหวยโอละเวงนะครับที่นางขยันเนี่ยอ้างว่าได้ซื้อลอตเตอรี่จำนวน3ใบและเมื่อออกรางวัลแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนเอาไปให้เพื่อนบ้านเนี่ยตรวจให้เพื่อนบ้านบอกว่ามีอยู่1ใบนะที่ถูกรางวัลที่1นะครับนั่นก็คือเลขลอตเตอรี่173770แต่ต่อมากลับบอกว่าไม่ถูก แล้วก็ได้ทิ้งลอตเตอรี่ไปนะครับเมื่อนางขยันไปค้นถังขยะกลับเจอเพียง2ใบไม่เจอใบที่คาดว่าจะถูกรางวัล นะครับ ซึ่งคนที่ออกมายอมรับนั่นก็คือนายเดชนะครับที่เป็นคนเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปจริงแล้วก็บอกว่าเอาไปเผาทำลายทิ้งและเรียบร้อยนะครับตำรวจตอนนี้ก็เตรียมรวบรวมหลักฐานเปลี่ยนสถานะจากพยานนะครับตอนนี้ก็จะกำลังจะกลายเป็นผู้ต้องหาซึ่งล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการประสานกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับได้มีการอายัดสลากใบนี้และจากพยานบุคคลหลักฐานจากกล้องวงจรปิดทั้งหมดเชื่อได้ว่านางขยันเนี่ยคือผู้ถือกรรมสิทธิ์สลากที่ถูกต้องสำหรับรางวัลที่1นะครับขณะที่ลูกๆของนางขยันก็มั่นใจว่าแม่ของตัวเองเนี่ย จะได้รับรางวัลที่1นี้แน่นอนนะครับและช่วงบ่ายของเมื่อวานเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สวรรคโลกนะครับได้มีการเชิญตัวนายเดชแล้วก็นางแหววสองสามีภรรยาที่เป็นเพื่อนบ้านของนางขยันนี่แหละนะครับที่นางขยันเนี่ยอ้างว่าให้ไปช่วยตรวจหวยให้หน่อยมาทำการสอบปากคำหลังตำรวจเค้นสอบสวนนานหลายชั่วโมงนะครับล่าสุดนายเดชยอมเปิดปากยอมรับว่าเป็นคนเอาลอตเตอรี่รางวัลที่1ของนางขยันเนี่ยไปจริ
4: ง
3: และอ้างว่าได้เผาทำลายทิ้งไปแล้วในช่วงที่คดีเนี่ยมันกลายเป็นข่าวดัง
4: แต่รางวัลที่1เลยนะ
3: รางวัลที่1ผมว่าอาจจะไม่ได้เผานะมันเอาไปเผาทิ้งมันดูไม่ค่อยเมคเซนส์เท่าไหร่
4: เออถ้าบอกว่าเก็บไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อยว่ากันซึ่งทางตำรวจสภ.สวรรคโลกครับก็เปิดเผยว่าขณะนี้นายเดชเนี่ยได้ยอมรับสารภาพแล้วว่าเป็นผู้ที่นำลอตเตอรี่รางวัลที่1ไปจากนางขยันจริงซึ่งจากการสอบสวนเนี่ยนายเดชอ้างว่าหลังจากวันที่1มิถุนายนเนี่ยที่นางขยันนำลอตเตอรี่รางวัลที่1มาให้ตรวจแล้วก็ฝากไว้กับภรรยาทำให้ตนเนี่ยทราบว่ามีลอตเตอรี่รางวัลที่1อยู่ที่บ้านแล้วก็คิดว่านางขยันเนี่ยคงลืมไปแล้ว
3: อ
4: ้างแบบนี้นะฮะจึงเก็บลอตเตอรี่เอาไว้ครับไม่คิดว่าเช้าวันที่2เนี่ยนางขยันจะมาทวงถามถึงลอตเตอรี่ใบดังกล่าวอีกเฮ้ยมันไม่เซนนะคนถูกรางวัลที่1เขาจะมาลืมลอตเตอรี่ของเขาได้ยังไงแล้วเขาฝากไว้อ่ะเขาฝากไว้วันที่ยังไม่ออกแล้วพอออกปุ๊บเขาก็ต้องทวงเป็นเรื่องปกติเนาะพอมันถูกซึ่งนายเดชจึงมีการปลดโทรศัพท์นะฮะทำการตรวจลอตเตอรี่ให้นางขยันดูและบอกกับนางขยันว่าไม่ถูกรางวัลก่อนจะแอบดึงรางวัลที่1ที่เก็บไว้และคืนสลากอีก2ใบให้กับนางขยันและต่อมาในช่วงที่เรื่องราวกลายเป็นข่าวใหญ่ได้ตัดสินใจนำลอตเตอรี่ตัวจริงเนี่ยไปทำลายเผาทิ้งแล้ว
3: ครับซึ่งในขั้นตอนนี้จากเจ้าหน้าที่นะครับจะต้องเอาตัวนายเดชไปชี้จุดที่อ้างว่าใช้เผาลอตเตอรี่ไปนะครับเพื่อตรวจสอบแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมแม้ขณะนี้สภาพพื้นที่ก็จะเป็นอุปสรรคของเจ้าหน้าที่มากเลยเพราะว่าฝนมันตกหนักมากนะ
4: ครับ
3: นอกจากนี้แนวทางการสอบสวนนะครับนางแหววซึ่งก่อนหน้านี้ยืนยันว่าไม่ได้ตรวจลอตเตอรี่รางวัลที่1นะครับภายหลังก็ยอมรับว่ามีการตรวจผลรางวัลจริงเพียงแต่ว่าไม่ได้ตรวจผ่านระบบค้นหาบนอินเทอร์เน็ตนะแต่ตรวจจากข้อมูลผลรางวัลนะครับที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะครับและจากพยานหลักฐานที่มีอยู่ในตอนนี้ทำให้แนวทางคดีมีความชัดเจนมากขึ้นโดยยืนยันว่าลอตเตอรี่ของนางขยันเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1จริงนะ
4: ต้องขอบคุณป้าที่แผงลอยจริงๆนะที่เกิดคุณป้าเขาไม่แบบ
3: ใ
4: ช่ป้าคนที่ขาย
0: ยายแห้ง
4: คือยายแห้งคือถ้ายายแห้งอ่ะเขาไม่มีแบบภาพมายืนยันหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นไปได้ยากในการสอบสวนแต่อันเนี้ยคือมันหลุดไปไม่ได้จริงๆอะครับ
0: ถ้าไม่มีแบบภาพถ่ายต้นค
4: ั่วใช่แล้วเขายืนยันว่าเขาขายให้จริงๆนะครับซึ่งกรณีบุคคลอื่นที่อาจเกี่ยวข้องในนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรับรู้ข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดและก็มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดนั้นหรือไม่เนื่องจากว่าต้องพิจารณาตามพยานหลักฐานเป็นรายบุคคลนะครับซึ่งแน่นอนสำหรับขั้นตอนทางกฎหมายเนาะหลังจากที่พนักงานสอบสวนจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมพร้อมพิจารณาเปลี่ยนสถานะของผู้ที่เกี่ยวข้องตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏและดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามกฎหมายต่อไปครับซึ่งแน่นอนว่าเบื้องต้น นายเดชถูกแจ้งข้อหาก่อนเลยอันดับแรกคือลักทรัพย์เลย
0: ใช่ครับ
4: อันนี้คุณขโมยรางวัลที่1นะ
0: ความโลภเป็นเหตุ
4: ความโลภเป็นเหตุ
3: คำถามก็คือว่านางขยันจะได้เงินรางวัลไหมเนี่ย
0: ได้สิเพราะว่าสารภาพเรียบร้อยแล้วน
3: ะ
0: ครับแล้วก็ทางต้นขั้วทางแผงลอตเตอรี่เนี่ยเขาก็มีต้นขั้วอยู
3: ่
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะดูต้นขั้วว่าต้นขั้วเนี่ยนำเบอร์อะไรนะครับแล้วก็ที่คนมาขึ้นเงินถูกรางวัลที่1เนี่ยรางวัลอื่นๆเนี่ยที่ขึ้นเนี่ยก็จะเป็นนัมเบอร์ที่ไม่ตรงกับของนางขยันถ้าสมมติว่าตำรวจสืบทรัพย์ได้แล้วสืบได้แล้วเรียบร้อยแล้วว่าเนี่ยว่ามีการทำจริงแล้วก็ลอตเตอรี่ได้หายไปจริงเนี่ยเดี๋ยวทางตำรวจเนี่ยเขาก็จะมีออกใบไปแล้วก็ไปยื่นที่กองสลากก็เดี๋ยวกองสลากก็จะเอานำเงินให้ป้าหยาดนั่นเอง
3: ครับ
0: นะครับผม
3: ก็เป็นเรื่องคดีหวยโอละเวงนะครับที่เป็นข่าวดังในตอนนี้นะ
0: คนในหมู่บ้านเดียวกันแท้ๆนะ
3: คนบ้านใกล้เรือนเคียงด้วย
0: ที่สำคัญก็คือว่านายเดชก็คิดว่าป้าหยันเนี่ยเป็นคนแบบซื่อๆอ่ะไม่เอาอะไรขี้หลงขี้ลืม
3: คือเรื่องของเงินไม่เข้าใครออกใครจริ งๆ
0: 6ล้านอ่ะพุ
3: ทแล้วก็เรื่องของลอตเตอรี่ด้วยนะครับ
0: ใช่ครับ
3: ก็เราก็ไม่รู้นะว่าวันนึงที่เราซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไอ้วันที่เราฉีกเนี่ยเราก็มีความหวังว่ามันจะถูกรางวัลสักรางวัลนึงแต่พอมันไม่ถูกมันก็คือขยะใบนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
3: แต่ว่าถ้ามันถูกขึ้นมามันก็คือมีมูลค่ามากเพราะฉะนั้นเราก็มีสิทธิ์เสี่ยงดวงกันทุกคนนะครับตอนซื้อก็ถ่ายรูปหรือถ่ายอะไรเก็บไว้หน่อย
0: คือทางที่ดีเนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจบอกว่าถ้าจะเอาให้แบบดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือว่าเวลาคุณมีสลากมาเป็นของคุณเรียบร้อยแล้วสลักชื่อหลังสลากกินแบ่งนะครับผมหลังสลากกินแบ่งเนี่ยทุกใบเลยให้เป็นชื่อคุณแล้วที่สำคัญคือใครทำอะไรคุณไม่ได้ด้วยถ้าถูกว่าเป็นชื่อของคุณด้วยนะครับถ้าสมมติว่าถูกแล้วคนอื่นเอาไป เอาไปแล้วก็ไปขึ้นเงินมันก็ขึ้นไม่ได้ด้วย
3: uh-huh.
0: เพราะฉะนั้นสลักหลังไว้นะครับ
3: ครับ
0: นะฮะ
3: อีกข่าวนึงครับผู้ฟังครับที่เป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกัน
0: ครับ
3: เกี่ยวกับเรื่องของคนไปกินก๋วยเตี๋ยว
0: อันนี้ผงปริศนาเน
3: า
0: ะ
3: แล้วมีผงปริศนาเนี่ยเข้าโรงพยาบาลไปทั้งหมด14คนด้วยกันนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับก็ เป็นข่าวมาทั้ง 2-3 วันแล้วนะครับล่าสุดอาจารย์เจตนะครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงอันตรายนะครับแล้วก็ไขข้อสงสัยเกี่ยวกับผงปริศนาในก๋วยเตี๋ยวว่ามันคืออะไรนะครับจากกรณีที่ขอย้อนนิดนึงแล้วกันนะครับจากกรณีที่ชาวบ้านแล้วก็ลูกค้าร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดอุดรธานีได้มีการอาการผิดปกติหลังกินก๋วยเตี๋ยวเข้าไปแล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยมีทั้งหมด14คนด้วยกันบางรายนี่มีอาการปวดท้องรุนแรงขึ้นไส้อาเจียนหายใจลำบากมือชักเกร็งหงิกงออะไรอย่างนี้เลยนะครับเนื่องจากว่ามีการเอาผงสีขาวซึ่งเป็นผงปริศนาเนี่ยไปใส่ในน้ำซุปเจ้าของร้านบอกว่าเข้าใจว่าเป็นเกลือที่คนเอามาให้
0: ล่าสุดอาจารย์เจษดานะครับได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook เจษดานะครับผมถ้าใครข้อสงสัยกรณีดังกล่าวระบุว่าถ้าส่งเมทิลีนบลูไปเป็นยาต้านพิษนะครับก็แสดงว่าผงเกลือจากกองขยะที่ทำให้คนกินก๋วยเตี๋ยวป่วยกันนั้นเนี่ยเป็นโซเดียมไนไตรท์ครับนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยเขาให้ยาก็คือเจ้าเมทิลีนบลู

0: พัน
1: ครับ
0: โอ้โหไม่รู้กี่เท่านะนะครับถ้าซดซุปก๋วยเตี๋ยวไป1ช้อนก็เกิน40มิลลิกรัมแล้วเห็นว่าถ้ากินก๋วยเตี๋ยวที่เป็นข่าวนี้เนี่ยเข้าไปเกิน3ชามรับรองว่ามีเสียชีวิตแน่นอนฮะ
1: ซึ่งโซเดียมไนไตรต์เนี่ยคือเป็นสารที่เข้าไปขัดขวางการขนส่งออกซิเจนในเลือดของเรานี่แหละทำให้เกิดภาวะที่ชื่อเนี่ยคือเมทฮีโมโกลบินในเลือดสูงขณะที่เมทิรินบลูเนี่ยเป็นยารักษานะครับที่ใช้ต้านพิษนี้นะครับโดยโซเดียมไนไตรต์เนี่ยเป็นสารเคมีที่มักใช้ในการถนอมอาหารแปรรูปอาหารเนี่ยพวกไส้กรอกกุนเชียงเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียแล้วก็ทำให้มีสีแดงสดแต่ถ้าหากว่าได้รับปริมาณที่มากเกินไปนะครับจะไปจับกับเม็ดเลือดแดงทำให้ร่างกายเนี่ยไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนได
0: ้
1: ผู้ป่วยจะมีอาการผิวหนังแบบเขียวคล้ำหายใจลำบากและบางรายเนี่ยอาจจะเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็วด้วย
0: ส่วนยาแก้นะครับผมก็คือเมทิลีนบลูนะครับตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติเป็นสีย้อมประจุบวกสีน้ำเงินที่นอกจากจะใช้ในห้องแลบแล้วก็รักษาโรคในปลาสวยงามแล้วเวลาเราหยดไปในน้ำพุทธเคยเลี้ยงปลาไหมถ้าเคยเลี้ยงปลาตรงใช้นี
1: ้
0: สมมติว่าปลาพุทธปลาพุทธติดเชื้ออยู่ในตู้ใช่ไหมเขาจะเอาตัวเนี่ยเมทิลีนบลูเนี่ยค่อยหยอดลงไปในน้ำมันจะเป็นสีม่วง
1: ๆ
0: แล้วมันจะกระจายในน้ำนะครับคุณสมบัติพวกนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นสีย้อมประจุบวกสีน้ำเงินยังจัดเป็นยาต้านพิษที่สำคัญมากๆนะครับโดยจะทำหน้าที่เปลี่ยนสภาพเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติให้กลับมาเป็นปกติแล้วก็ลดเลี้ยงออกซิเจนได้ตามเดิมนั่นเองนะครับ
1: นะครับนอกจากนี้อาจารย์ศิษดานะครับยังได้มีการโพสต์ความรู้นะครับจากเพจ Dracula นะครับบอกว่าสารเคมีที่เป็นผงสีออกขาวๆคล้ายๆเกลือเนี่ยมันมีเพียบเลยนะครับแถมอันตรายทั้งนั้นด้วยถ้าเกิดว่ากินเข้าไปไม่รู้คิดกันได้ยังไงไปเอาผงขาวจากกองขยะเอามาทำอาหารให้กับคนกินนะครับโดยในโพสต์ดังกล่าวได้อธิบายถึง5สารอันตรายที่ลักษณะมันคือคล้ายเกลือนะครับคือมันจะขาวๆเหมือนกันแต่อาจจะไม่ใช่เกลือเสมอไป
2: คือถ้าเกิดเราเห็นด้วยตาเนื้ออาจจะแยกไม่ทันแต่ถ้าเกิดไปสัมผัสรสเท็กเจอร์กลิ่นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งไม่ควร
2: ซึ่งมันเป็นสัมผัสรสไม่ได้เพราะว่ามันชิมไม่ได้เพราะว่าเขาบอกขาวๆเหมือนกันมันไม่ใช่เกลือเสมอไปเพราะในห้องครัวหรือว่าในรายการผลิตของคุณเนี่ยมันมีผงขาวปริศนาที่ไม่มีฉลากแบบระบุชัดเจนวางอยู่บ้างไหมล่ะลองสังเกตดูนะซึ่งแท้จริงแล้วอาจไม่ใช่นะครับหากมีการหยิบใช้ผิดพลาดหรือนำมาบริโภคเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดแบบอันตรายรุนแรงต่อระบบทางเดินอาหารและร่างกายทันทีครับซึ่งหากในบ้านโรงงานหรือก็สถานประกอบการของคุณเนี่ยมีวัตถุเจือปนหรือว่าผงเคมีปริศนาที่ไม่มั่นใจว่าอันนี้คือสารชนิดใดไม่ควรเสี่ยงสัมผัสหรือทดลองชิมนะฮะด้วยตัวเองมันทุกอย่างไม่ใช่ผงชูรสเนาะที่เราเห็นเพราะฉะนั้นสามารถส่งตัวอย่างมาตรวจพิสูจน์เพื่อความชัดเจนนะครับได้ที่ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับพร้อมให้บริการวิเคราะห์และก็จำแนกชนิดสารด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อให้คุณเนี่ยได้คำตอบที่ถูกต้องแม่นยำและก็ปลอดภัยที่สุดนะครับล่าสุดนะครับเมื่อวานเนี่ยทางรองศาสตราจารย์ดร.เจษดาโพสต์ไขข้อสงสัยถึงประเด็นที่ผู้ป่วยมีฉี่สีเขียวขณะรักษาหลังกินก๋วยเตี๋ยวร้านดังกล่าวครับระบุว่าดูรูปแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งตกใจกันไปนะฮะคือสารต้านพิษที่ให้ไปเนี่ยคือสารเมทิลีนบลูมันเป็นสีน้ำเงินพอขับถ่ายออกมาผสมกับปัสสาวะนะฮะแม่สีเนาะเหลืองกับน้ำเงินออกมามันเลยดูออกมาเป็นสีเขียวแค่นั้นแหละไม่ใช่ว่าสารพิษในร่างกายของผู้ป่วยมันเป็นสีเขียวมันในหนังที่แบบว่าโอ้โหผ่าท้องมาแล้วเป็นสารเขียวไหล
1: ครับ
2: แต่พอหยุดให้ยาแล้วเนี่ยสีของปัสสาวะก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมซึ่งสีปัสสาวะของเรามันเปลี่ยนตามยาที่กินจริงๆนะบางทีแบบยาตัวไหนที่มันแบบออกแนวโทนส้มอะไรเงี้ยมันสีปัสสาวะแล้วก็เข้มขึ้นเปลี่ยนนะพี
0: ่
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยให้สังเกตสิ่งที่จะเอาเข้าปากแต่ว่าเรื่องของปัสสาวะเป็นสีเนี่ยคุณหมอมาแจ้งแล้วว่ามันเป็นเรื่องของตัวสียา
0: แต่ถ้าหยุดให้ยาปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวสีของปัสสาวะก็จะกลับมาเหมือนเดิม
2: ใช่หรือว่าถ้าจริงๆแล้วว่าถ้าเกิดอยากให้มันดูแบบไม่อยากให้มันดูมันเขียวอื้อขนาดนั้นน่ะน้องดื่มน้ำตามเยอะๆมันอาจจะเจือปนให้มันบางลงใช่
1: ตอนที่ป่วยเขาอาจจะกินน้ำไม่ได้เยอะอะไรอย
2: ่
1: าง
2: เงี้ยเรา
1: ต้องแบบผ่านน้ำเกลืออะไรเงี้ยเน
0: า
1: ะ
0: ต้องผ่านน้ำเกลือไป
2: คนไทยกินน้ำน้อยจะตาย
1: จริงไอ้ห้าสันที่คล้ายเกลือเนี่ยนะครับที่อาจารย์เจษดาเขาแชร์มานะคร
0: ับ มัน
1: จะมีพวกสารส้ม
0: สารส้มนี่ก็เป็นผลึกนะ
1: เป็นจะเป็นเกือบเม็ดกรวดอะไรเงี้ยน
0: ิ
1: ดนึงนะครับอัน
0: นี้จะคล้ายเกลือถ้ามาป่นๆไว
1: ้กรดซินดริกนะครับหรือว่ากรดมะนาวอันนี้คือจะมาแบบเป็นผงคล้ายละเอียดคล้ายๆเกลือเลยนะนะครับแบบคล้ายเกลือมากนะครับเป็นกรดบริสุทธิ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดว่าใครที่แบบได้ทานเข้าไปพวกนี้มันจะไปกัดก่อนพวกแบบทางเดินอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโซดาไฟ
0: เบกกิ้งโซดานี่คือโซดาไฟไหม
2: ไม่ใช่เบกกิ้งโซดาคือสิ่งที่เอาไปสำหรับการประกอบการอาหารอันนี้คือเบกกิ้งโซดากินได
0: ้
2: มันเป็นตัวที่ทำให้ฟูให้แป้งฟูในเค้กใช่ส่วนใหญ่แล้วแต่ว่ามันก็มี

0: หนดนะมันกัดนะเพราะว่าบางทีคนก็เอามาแบบว่าทำให้ฟันขาวอะไรเงี้ยเบกกิ้งโซดามันมีคุณประโยชน์หลายอย่างแต่โซดาไฟเนี่ยคือเป็นตัวสารที่อันตรายเลยจริงๆร่างกายไม่ควรสัมผัสด้วยตัวมือด้วยซ้ำ
1: อันนี้คือถ้ากินเข้าไปนี่คืออันตรายถึงชีวิตเลยนะ
0: โซดาไฟเมื่อก่อนนี่คือเขาแบบเป็นจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้แบบใครจะไปซื้อก็ได้เลยนะเมื่อก่อน
1: คือฤทธิ์มันจะแบบกัดก่อนเนื้อเยื่อหลอดอาหารกระเพาะอาหารคือกระเพาะอาหารทะลุได้ทันที
0: ใช่อันตรายมากก็เธอโซดาไฟที่เขาไว้ใส่เวลาท่อมันตันไงแล้วถ้าเกิดซ่วมมันขนาดส้วมอ่ะยัง
1: ขนาดแค่เราหยอดลงไปอ่ะ
0: หยอดไปปุ๊บ
1: แล้วเราไม่ได้ใส่แมสอ่ะ
0: เหม็นเลยคือมันจะเป็นกลิ่นแบบ
1: แสบจมูกอ่ะ
0: มันจะเป็นแบบมันเป็นฟองฟุด
2: ทำปฏิกิริยาเลย
0: ทำปฏิกิริยาทันท
1: ีอะไรที่มันปันพวกแบบเส้นผมเส้นกัดอะไรต่างๆคือมันแบบกัดทะลุ
2: ละลาย
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่อระบายน้ำหรือว่าท่อแบบท่อในห้องน้ำเราตันอ่ะยังล่อยังได้แล้วถ้าเกิดลงไปในกระเพาะเราไม่ต้องพูดถึงแค่เป็นนิดเดียวไม่ต้องไปทั้งเม็ดอ่ะก็อันตรายมากๆแล้วครับกระเพาะทะลุนะครับ
1: ครับโซดาไฟนี่โอ้โหต้อง
0: อันตรายสุด
1: อันตรายสุดนะฮะแล้วถ้าโซดาป๊อปอ่ะ
0: โซดาป๊อปก็คือเคป๊อปเดมอนฮันเตอร์อะไรอ่ะ
2: โซดาป๊อปก็จะหวาน
0: ๆแล้วก็มีบอเร็กซ์เนี่ยจริงๆเนี่ยคือมันคือพัฒนาการมาจากผงชูรสปลอม
2: บอแร็กเหรอ
0: เมื่อก่อนมันจะมีอ
1: ยู่ในลูกชิ้นอะไรอย่างงี้ป
0: ่ะเมื่อก่อนมันดังมากพี่เข้าใจว่ามันจะมีสารบอแร็กที่มาจากลูกชิ้นจริงๆอ่ะสารบอแร็กที่ว่าที่บอกว่าเป็นอันตรายเนี่ยเป็นแบบผงขาวๆอ่ะมันเคยมีคนทำเอาผงขาวเป็นสารบอแร็กอย่างเงี้ยมาให้ดูจริงๆมันเป็นส่วนผสมที่เขาเหมือนไปผสมในตัวลูกชิ้นให้อร่อย
2: ให้กรอบ
0: เพราะไม่มันคือผงชูรสพี่คือมันจะมีเทคทำไมฉันรู้เรื่องนี้เยอะวะ
2: อุมาเมีย
0: ทำไมฉันกล้าไปรู้เรื่องนี
2: ้แม่คุณเคยทำเรื่อง
0: ใช่ตุ้มทำฟู้ดคือ
2: ทำหนังไก่ไง
0: ใช่ไงทำฟู้ดไงคือ ผมไม่ได้ใส่บอแร็กไปหนังไก่เนี่ยคุณพูดอะไรลง นั่นแหละก็คืออันนี้มันเป็นสารอันตรายจริงๆอะบอแร็กมันเหมือนเป็นสารตกค้าง
2: คร
0: ับ ใช่อันตรายเหมือนกัน
2: สุดท้ายเป็น
0: ซัลเฟตซัลเฟตหรือจุลสี
2: คอปเปอร์ซัลเฟต
0: ใช่อันนี้มันจะคล้ายๆกับเกลือป่นพี่แล้วถ้าเกิดมันเจอความตุ้มเคยเห็นถ้าเกิดเอาน้ำไปหยดอะน่าจะกลายเป็นสีฟ้าเหมือนเคยดูโฆษณาแบบว่าถ้าทำไมกันชื่ออะไรเงี้ยแล้วหยดน้ำฟ้าน่าจะเป็นสีฟ้าแบบฟีลแบบเคมีแบบนั้นซึ่งถ้าเกิดเรากินเข้าไปอะอันตรายมากคือจะอ้วกออกมาเป็นสีเลยอ่ะอ้วกมาเป็นสีเขียวสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีผลต่อระบบภายในเรียกว่าเป็นออร์แกนข้างในตับไตอะไรอย่างเงี้ยครับอันตรายมาก
2: และนี่คือ5สารที่มีความคล้ายเกลือเป็น5สารอันตรายห้ามรับประทานนะครับ
0: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ใครที่อยู่ในครัวก็พยายามเช็ดเครื่องปรุงในครัวให้เรียบร้อยเลยนะครับว่า
0: บอเร็กช่วยให้เด้งเขาบอกว่าบอเร็กช่วยให้เด้งด้วย
1: เด้งดึง
2: ถูกต้องใส่ลูกชิ้นแล้วเด้งดึงเด้งด
0: ึ
2: ง
0: ใช่แต่มันก็เป็นเหมือนเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมันเหมือนเป็นสารเคมีที่เป็นผงชูรสปลอมอ่ะ
2: ถูก
0: คือผงชูรสอ่ะรับเยอะก็อันตรายนะ
1: เวลาม
0: ัน
2: เป็นสารก่อ
0: ไม่ควรมีในร่างกาย
1: เวลาเช็คว่าลูกชิ้นน่ะถ้ามีสารบอเร็กเยอะอ่ะให้ลองแบบ
0: ปาพื้นหรอ
1: ปล่อยลงให้ลงพื้นใช่ป่ะแล้วถ้ามันเด้งขึ้นมาเลยเข่า
0: บ้ามันมีเลยเข่าด้วยหรอไม่มี
1: คุณเคยลองดิ
0: ไอ้ไม่แต่ตูไม่ตูก็กินหมดไงแต่ว่าหมายถึงว่ามันจะมาเด้งเลยเข่าเด้งไงพี่พูดไม่ใช่ลูกบอลบ้าไม่ใช่ปิงปองพี่พูดมั่ว
2: พี่ว่าเลยแต่ตุ่มก็อันตราย
0: เออ
2: นี่นะไม่เลยเข่าเลย
1: ไม่นี่ไม่เคยเอาลูกชิ้นมา
0: ดูนี่นะฮะ
1: คว้างเล่น
0: นะฮะ
2: ด
0: ึงมันไม่ได้ป่ะ
2: ไม่น่าจะมีนะไม่น่าจะมีถึงเข่าเนี่ย
1: พี่เคยร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วแบบเขาลวก
2: เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะลอง
1: ลูกชิ้นมันหล่นอ่ะ
2: เดี๋ยวจะลอง
1: แล้วมันเด้งดึงดึง
2: ไม่น่าจะสิ้นเข่าอ่ะเลยตุ่มก็น่ากลัวแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาต
0: ไปก่อนไม่ได้กินตอนเด็กเด็ก
2: ขออนุญาตไปก่อนนะคุณฟังคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมายืนต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวนี้มาครบนะแชร
0: ์ข่าวเช้า
2: ต
0: ุ่มครับ
2: มาครับ
3: แชร์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
9: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
10: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
11: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
12: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
2: กลับมายืนต่อแชร์
1: เช้าเช้าครับ
2: ชาวพุทธตูมนะครับ
1: ครับ
2: วันนี้พีมกับเคเบิลเนี่ยดีเจประจำบรรสุขไม่ได้มานะครับ
1: เขาไม่ว่าง
2: กับพุทธมาแทน
1: ใช่ครับก็เลยต้องเป็นแบบพี่พุทธมาแทน
2: ฮะ
1: ครับ
0: แล้วมาตูมมา
2: ของมาตูมคือประจำ
1: คุณอะไรไง
0: มาตูมคือประจำคุณอะไรสรุปแล้วฉันเป็นอะไร
1: คุณก็เป็นอะไรแล้วเพราะว่าเจ้าของช่วงประจำคือพีมกับเคเบิล
2: พีมเคเบิลมาตูม
0: ไม่แต่ทุกครั้งที่ตูมแบบแวะมาเที่ยวไทยตูมจะแวะมาให้ไง
1: ก็ใช่ไงก็ตอนนี้คุณอยู่ไทยไงเพราะว่า
2: ก็นี่ไงเพราะว่าคุณมาไทยปุ๊บเนี่ยผมก็เลยให้พี่เล็กก็เลยต้องให้คุณประจำไว้ประกอบไว้ก่อนเพราะว่าคุณมา
0: ที่น่ากลับบ้านหรอวะ
2: อ๋อที่น่าไปอีกแล้ว
0: กลับบ้านอีกแล้ว
1: โอ้เดินทางอีกแล้ววันนี้ใส่เสื้อบอลมาด้วยนะ
2: ถูกต้องระวังขโมยขึ้นบ้านที่ไทยนะ
0: ผู้เจ้าผู้จะล่อเป้าเลยอ่ะ
1: เฮ้ยเขาจ้าง security ประจำบ้านเลย
2: อ๋อเหร
1: อไม่มีหรอกโจรที่จะขึ้นบ้าน
2: อ่ะเมื่อคืนเป็นไงบ้างเมื่อคืน
1: เมื่อคืน
2: เมื่อคืน
1: ก็นอนหลับสบายดีนะ
2: ดูวิธีเปิดไหมแต่ฟุตบอลโลก
0: ต้องดูตุ้มดูแค่ชักกี้น
1: ะไม่ได้ดูเลยแต่ว่าก็เช้าตื่นมาก็เช็คบางช่วงบางตอนแหละก็เห็นโชว์ของชากิร่าอะไรอย่างงี้ด้วยนะ
2: ครับผม
1: นะครับคือพิธีเปิดก็จัดขึ้นที่เม็กซิโกครับแล้วก็เมื่อคืนนี้เม็กซิโกก็เจอกับแอฟริกาใต้ใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: แล้วก็เดี๋ยวเช้านี้ก็จะมีคู่ของ
2: เกาหลีใต้
1: เกาหลีใต้นะครับในตอน9โมง
2: ถูกต้อง
1: นะครับคือเรื่องของฟุตบอลโลกอ่ะนะครับก็คนไทยก็ลุ้นกันแหละจนถึงวินาทีสุดท้ายว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมีใครซื้อลิขสิทธิ์ได้ไห
2: ม
1: แล้วเราจะได้ดูฟุตบอลโลกกันหรือเปล่านะครับซึ่งสรุปสุดท้ายไฟนอลแล้วนะครับก็คือแจ๊สโมโนแม็กซ์นะฮะก็ได้ลิขสิทธิ์นั้นไป ในการยิงถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับก็ทุ่มงบไปทั้งหมดเนี่ย 2,300 ล้านบาทหลายๆคนก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมโหราคาลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ทำไมมันแพงจัง
2: เพราะตอนแรกเห็นมาบอกว่า 1,700
1: 1,600-1,700ครับเมื่อวานนี้ดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนเนี่ยนะครับก็ได้มีการร่วมแถลงข่าวนะฮะก็คือแจ๊สเนี่ยคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการก็คือครั้งนี้แหละนะครับแล้วก็ดร.โสรัตน์เนี่ยยังต้องขอบคุณนะครับไปยังสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA แล้วก็รัฐบาลเพราะจริงๆแล้วได้มีการพูดคุยช่วยกันเป็นทีมไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยรวมถึงคุณพิษโพธารามิกด้วยซึ่งทำให้ผมกล้าตัดสินใจในการเจรจาจนสามารถจบดีลได้เมื่อคืนนี้ก่อนเที่ยงคืนนะครับซึ่งจริงๆถ้าเล่าเบื้องหลังเนี่ยก็มีดราม่าว่าทำไมราคามันเป็นแบบนี้นะครับเวลาเจรจาเนี่ย FIFA เขาก็จะยืนยันมาเลยว่าถ้าลิขสิทธิ์สำหรับประเทศไทยเนี่ยคือ40ล้านปอนด์เสม
2: อ
1: นะฮะแล้วก็พูดเสมอว่าเมืองไทยไม่เคยซื้อต่ำกว่าราคามาตรฐานนี้ซึ่งก็มีการพูดคุยเจรจาปรับแพ็กเกจการซื้อกันไปนะครับซึ่งเราซื้อทั้งฟุตบอลโลก2026แล้วก็ซื้อฟุตบอลโลก2030มาด้วยเลยเรียกว่าทุกการแข่งขันของ FIFA ตลอด4ปีนะครับจะเป็นของแจ๊สและโมโนแม็กซ์และเป็นของพี่น้องชาวไทยด้วย
2: ครับผมนอกจากนี้แจ๊สแล้วก็โมโนแม็กซ์นะครับยังเตรียมถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีทาง Monomax Sport นะครับผมช่อง29นะมากกว่า40แมตช์แน่นอนนะครับรวมถึงนัดเปิดสนามแล้วก็นัดชิงชนะเลิศเพื่อให้คนไทยเนี่ยเข้าถึงการรับชมฟุตบอลได้อย่างทั่วถึงนั่นเองดร.โสรัตน์นะครับผมก็กล่าวว่าการคว้าลิขสิทธิ์ในครั้งนี้เนี่ยมากกว่าเป็นการซื้อลิขสิทธิ์กีฬาแต่เป็นการนำมหากรรมกีฬาที่ใหญ่ที่สุดของโลกมาสู่คนไทยนะครับพร้อมตอกย้ำการก้าวสู่การเป็น Sport and Entertainment Platform ระดับภูมิภาค ความร่วมมือระหว่างแจ๊สและก็ฟีฟ่านะครับยังครอบคลุมกับการแข่งขันกีฬาสำคัญอีกหลายรายการนะครับจนถึงปี2030นะครับ2030ได้แก่ฟีฟ่าบูเมนเวิลด์คัพ2027นะครับบอลหญิงนะครับแล้วก็ฟีฟ่าอินเตอร์เนชั่นแนลคัพนะครับแล้วก็รวมถึงฟีฟ่าเวิลด์คัพ2030นั่นเอง
1: ก็คือซื้อลิขสิทธิ์ในมูลค่า 2,300 ล้านบาทคือถ้าแบบทางแจ๊สกับมอนแม็กซ์คือเขามองยาวไง
2: ครับผม
1: แล้วเขาก็เป็นเจ้าแรกด้วยนะที่ได้ลิขสิทธิ์บอลโลกปี2030
2: ใช่
1: นะฮะ
2: ที่ของเรานี่คล้ายๆกับอินเดีย
1: อ
2: ินเดียก็ดีลเหมือนกับบ้านเรานะครับก็คือเขาได้ถึงปี30เลย
1: ครับ
2: แล้วก็ได้กว่าทุกสิ่งทุกอย่างของฟีฟ่ามาไปทั้งหมด
1: ซึ่งถ้ามองในปี2026เนี่ยที่ได้ลิขสิทธิ์มาแบบโอ้โหเกือบจะหมดเวลาอยู่แล้วอะนะฮะคือการทำแคมเปญหรือว่าการทำกำไรจากการโฆษณาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับฟุตบอลโลกในครั้งนี้อาจจะทำกำไรผมว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ถ้ามองในครั้งหน้าเนี่ยคือเขามีเวลาในการที่จะแบบทำโปรโมททำแคมเปญจัดกิจกรรมอะไรนู่นนี่นั่นอะไรเนี่ยนะ
2: คือเขาลงทุนในระยะยาวไง
1: ใช่
2: เพราะว่าเขาปรับเปลี่ยนช่องแล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นแบบรีแบรนดิ้งจากโมโน29เนี่ยกลายเป็นโมโนแม็กสปอร์ตนะเพราะฉะนั้นแล้วเขาวางแผนมาเป็นอย่างดี
1: แล้วมันก็ทำให้แฟนกีฬาโดยเฉพาะโอ้โหอีเวนต์ฟุตบอลโลกนี่มันคือแบบอีเวนต์ใหญ่อะ
2: ถูกต้อง
1: ในครั้งหน้าเราก็ไม่ต้องมาลุ้นปี2018เราก็ลุ้น
2: ใช่ครับ
1: ว่าเราจะได้ดูไหม
2: ครับผม
1: จนแบบวัน2วันสุดท้ายอ่ะ
2: ก็คือคอกีฬาก็จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีช่องกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบแล้วนะครับเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะทำการซื้อลิขสิทธิ์แบบนี้แหละแล้วก็เป็นช่องกีฬาช่องนึงเลยอยู่ในแพลตฟอร์มนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันแล้วก็รวมถึงทางฟรีทีวีเนี่ยถ้าสมมติว่าใครอยากจะดูเพิ่มเติมดูครบทุกแบบเนี่ยก็ไปเสียเงินเพิ่มซะนะครับแต่ว่าทางฟรีทีวีเนี่ยทาง20โมโน29เนี่ยเขาก็จะมีให้ดูกว่า40แมตช์ก็คือตกวันละคู่เพราะว่าเราถ่ายไปทั้งหมดเนี่ยมีประมาณเดือนกว่าก็คือ39วันนะครับผมสำหรับฟุตบอลโลกในครั้งนี
1: ้
2: กว่า104คู่นะฮะ
0: ได้ดูครบ
2: ก็ดูกันจุกๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเขาจะคัดเลือกมาวันละคู่ประมาณนี้
0: ครับ
2: นะครับ
0: เดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อนนะฮะ
2: ได้ฮะเดี๋ยวกลับมายืนต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวนะแฉ
1: ข่าวเช้า
2: ตุ้มเดี๋ยวมาครับ
13: แฉข่าวเช้า
14: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและเงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
3: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
4: กลับมาอยู่ต่อกับแชร์
5: ข่าวเช้า
4: ครับคุณตุ้มนะครับ
5: ครับ
4: นะฮะชั่วโมงนี้ไปไวนิดนึงนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมานี่มีคุณกอสิบกันด้วย
6: ใช่คร
4: ับนะครับเดี๋ยววันนี้มีภาพยนตร์มาฝากกันขอสลับวันกันนิดนึงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวส่งท้ายกันอีกสักข่าวไหมนะครับเดี๋ยวขอไปอัปเดตโปรแกรมบอลนิดนึงดีกว่านะฮะอย่างที่บอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปว่าเมื่อวันคืนนี้เมื่อคืนนี้จะเป็นเม็กซิโกตีสองกับแอฟริกาใต้ส่วนวันนี้เนี่ยตอนเช้าเราจะได้เจอกับเนี่ยเดี๋ยวเก้าโมงนี่อีกไม่กี่นาทีนะฮะเกาหลีใต้จะเจอกับ
6: เช
4: กเกียซึ่งคราวนี้ก็อยู่กรุ๊ปเอนะครับผมก็จะมีเม็กซิโกแอฟริกาใต้เกาหลีใต้แล้วก็เชกเกียนั่นเองนะครับส่วนวันเสาร์เดือนพรุ่งนี้เช้านะครับผมพรุ่งนี้ตอนตีสองเนี่ยก็จะเป็นแคนาดาเจ้าภาพเราจะได้ดูพิธีเปิดด้วยช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะครับนะฮะที่แคนาดาก็คือเป็นคืนนี่แหละ
5: ก็คือคืนวันศุกร์หลังเที่ยงคืนไปก
4: ็
5: คือตีสอง
4: นะฮะนะครับแคนาดาไปเจอกับบอสเนียนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกาตอน8โมงเช้าไปเจอกับปารากวัยนั่นเองนะครับก็คือดูคืนนี้เสร็จแล้วตอนเช้าอยากดูลิซ่าก็6โมงครึ่งหลังจากดูลิซ่า6โมงครึ่งเสร็จแล้วก็8โมงอเมริกาก็เตะกับปารากวัยเลย
5: เวลาดูฟุตบอลมันปวดใจเหมือนกันเน
4: า
5: ะ
4: ปวดใจมาก
5: ฟุตบอลโลกครั้งเนี้ย
4: นะ
5: คือดึกแล้วก็คือเช้าเลยอ
4: ่
5: ะ
4: อันเนี้ยอาจจะเป็นเวลาที่เรารู้สึกว่าโอเคมันไม่หนักหนามากเพราะ9โมง8โมงใช่ไหมเราอาจจะตื่นแล้วบางคนเนี่ยตื่นเช้าแต่ถ้าสมมติว่าเขาถ่ายทอดสดจริงๆเนี่ยวันนึงต่อไปเนี่ยมันมีวันละ4คู
5: ่
4: นะครับก็จะมีเวลาตี2ตี5 8โมง11โมง
5: คือมันมีบางวันที่4คู่แล้วบางวันที่5คู่ด้วยอย่างวันจันทร์อ่ะวันจันทร์ก็คือคู่แรกเยอรมันเที่ยงคืนไงฮอลแลนด์ตีสามเจอญี่ปุ่น
7: คือจริงๆต้องแบบถ่างตานอนเลยเนี่ยไอ้หลับตาให้ไอ้ถ่างตาดูเลยนะเนี่ย
5: คือต้องเลือกอะว่ามันจะดู
7: แบบเพราะว่าไม่สามารถที่จะดูแต่ตุ้มเชื่อไงว่ามันมีคนดูหมด
4: มี
5: หรอ
4: มีแฟนคลับดูหมดเขาก็นอนกลางวันนอน
7: เอา
4: อ๋ออ
5: ะไรอ่ะ
4: เขาก็อยู่แบบว่า
5: ฮาร์ดคืออะไร
4: อ๋อนะ
5: ฮะ
4: ใจรักใจรัก
5: นี่ฮาร์ดเราทำไมอ่ะ
4: ใจรักไง
5: เนี่ยพี่ชาว
8: อ่ะเดี๋ยวขอขอบคุณก่อนนะฮะขอบคุณนะครับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีและเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Populis Plus X Herb ผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถครับ
4: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเทนิค3ดับแล้วก็รวมถึงนะฮะคุณกอสิบกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวให้ติดตามกันชั่วโมงหน้าสักครู่เดียวกับแชร
6: ์ข่าวเช้า
4: ชาวพุ
7: ทธ
4: เดี๋ยวมาครับ
1: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
0: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: EFM Playlist of the Week
3: Highest Climber
4: Number
5: 8
6: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดีฟีเจอริง Blackheart เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสักครู่กลับมาติดตามครับ
11: เร่งรีบตองนี
12: ้เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
12: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิ
12: และอื่นๆ
11: รวมกันเป็น
12: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
11: แก้ลมบำรุงหัวใจ
12: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
11: หรือละลายกับน้ำสุก
12: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
11: อมแล้วชื่นใจ
13: ยุงขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
14: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
15: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: ยุงขยง
16: 1
13: แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
17: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
10: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
18: ด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้ 1. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 น. 2 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วย 3. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569 4.พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569
10: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปะชัยครับ
3: สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลายลงเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐใกล้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งกับอิหร่านแล้วหลังจากที่เขาประกาศยกเลิกแผนที่จะโจมตีอิหร่านอย่างหนักด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านเผยว่ารายงานข่าวเรื่องการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐยังเป็นเพียงการคาดการณ์และยังไม่มีการสรุปหรือการรับรองข้อตกลงใดๆอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ดีคำกล่าวของทรัมป์ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสดิ่งลง 2.8% ปิดที่ 87.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดิ่งลง 3.5% ปิดที่ 89.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอัญชลีศิลปะชัยรายงาน
4: บ้านเมืองจะมั่นคงปลอดภัยถ้าคนไทยรู้รักสามัคคี
10: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 น. อิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต

0: ข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
2: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
3: กลับมายืนต่อกับแชร์
4: ข่าวเช้าครับ
3: ชาวคุณตุ้มตุ้มนะครับ
4: นะฮะวันนี
3: ้ชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2นะฮะ
4: แน่นอนว่าถ้าเกิดพูดถึงเทรนด์ X ทั้ง3อันดับนะครับเป็นเรื่องเดียวกันนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่นะครับก็อันดับที่3 #เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับอันดับที่2 #ข่าวใหญ่และอันดับที่1คือองค์พาซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่ที่สร้างความสะเทือนใจให้กับประชาชนจำนวนมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเช้านี้เวลา 7:15 นที่ผ่านมานี่เองนะครับสำนักพระราชวังและก็โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ออกมาประกาศถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับหรือว่าองค์พาหลังทรงพระประชวรมาตั้งแต่ปี2565แล้วก็เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับก่อนจะสิ้นพระชนเมื่อเวลา 19:48 นาทีของเมื่อวานวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาครับก็น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระเจ้าคลื่นวิทยุ FM 94คณะผู้บริหารพนักงานและรายการแชร์ข่าวเช้าบริษัท A Time Media จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือครับน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตในดวงใจตราบนานนิรันดร์ครับ
5: ครับ
3: นะฮะ
5: ชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีคุณก๊อตสิบกันด้วยนะครับเมื่อวานไม่ได้มาเดี๋ยววันนี้มา
4: วันนี้ก็สิกันมาเนาะ
5: อัปเดตกันนะว่าวีคนี้นะครับมีหนังเรื่องไหนที่เข้าฉายกันบ้าง นะครับ
4: แล้วก็เ มื่อวานดีกว่าเป็นวันที่ทุกคนปวดใจรวมถึงมาตุ้มก็ปวดใจ
5: เรื่องอะไรครับ
4: ก็การที่เราไม่สามารถครอบครอง
5: ครอบครองใคร
4: บัตร BTS ได
5: ้อ๋อรถไฟฟ้า BTS
4: ไม่ใช่ครับ
5: คอนเสิร์ต
4: คอนเสิร์ตบางทันครับ
5: BTS
4: ที่จะมาจัดขึ้นที่ราชมังนะครับผมก็มีการเปิดกดบัตรพิเศษไปก่อนแล้ว2นั่นก็หมายถึงว่ารอบก่อนกดจริงอ่ะ2รอบแล้วก็หมดพอเมื่อวานกดจริงก็หมดโซเอาแล้ว
5: ไม่มีใครเอาราชมังลงยกเว้น BTS3รอบ
4: หมดโซล
5: เอาท์
4: ซึ่ง
5: เลย
4: ต้องใช้คำว่าสมมงที่จะเป็น K-pop boy band ระดับโลกจริงๆนะเพราะว่าสร้างปรากฏการณ์สะเทือนวงการคอนเสิร์ตในไทยอีกแล้วหลังจากประกาศ World Tour สุดยิ่งใหญ่อย่าง BTS World Tour Arirang in Bangkok ครับกระแสตอบรับดีมากๆเพราะว่าบัตรเข้าชมทั้ง3รอบการแสดงที่ราชมัง3รอบการแสดงFull Seat ตอนนี้รวมตัวมากกว่า 196,000 ใบเนี่ย sold out ภายในดีดนิ้วเดียว
3: แสนกว่าใบอ่ะ
4: หมดเกือบ 200,000
5: ครับ 200,000 พี่ชาว
4: คือหมดภายในแบบหมดภายใน5นาที
5: ราชมังนี่คือพื้นที่ของสนามกีฬาคือเป็นสนามกีฬาแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยแล้วก็ถูกจัดเป็นแบบเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตแบบเยอะมากอ่ะ
4: ครับ
5: นี่ BTS คือครั้งคนศิลปินกลุ่มแรกเลยป่ะที่จัดคอนเสิร์ตใหญ่แล้วใช้ราชมัง3วัน
4: 3วันเป็นไปได้นะปกติเราจะเห็นแค่วันเดียวหรือ2วัน
5: 2วันคือเต็มที่ป่ะ
3: แต่ละ1รอบนี่จุคนได้ประมาณเท่าไหร่6
4: เดี๋ยวนะพี่แบ็คพิง
5: โน
4: แบ็คพิงก็3นะ
5: 3ป่ะหรือ
4: แบ็คพิงเพิ่มรอบไงเขาเพิ่มรอบใช่เพราะเขาปกติเขาจะจัดเสาร์อาทิตย์แล้วเขามาเพิ่มวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยครับปกติเขาจะแบบโอเพ่นแพลนแต่อันนี้คือ3วันเลยแล้วก็หมดเลย
5: พี่ชาวอันนั้นคือที่นั่งบนอัฐจันทร์นะแต่ว่าพอเวลาจัดคอนเสิร์ตอ่ะมันมีพื้นที่สนาม
4: อ๋อจริงๆอ่ะอัฐจันทร์อ่ะจะจุคนได้ประมาณ 50,000 อันนี้คือจากที่เราทำข้อมูลมานะจากของราชมังครับแต่ปกติแล้วคอนเสิร์ตใหญ่อ่ะเขาจะจัดพื้นที่ข้างล่าง VIP อ่ะจะเป็นแบบ standing zone ก็คือจะยืนเต้นยืนอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้คือจุได้แบบเยอะมากๆก็คือน่าจะประมาณแบบเป็นแสนแหละเพราะไม่งั้นเขาคงไม่แบบปล่อยบัตรมาสองอ
3: ารีรังนี่หมายถึงอะไรมาตุ้ม
4: อารีรังเป็นภาษาเกาหลีครับ
3: แปลว่าม
4: ันเป็นรากศัพท์อ่ะมันอารีรังอารีจริงๆมันเป็นรากศัพท์มาของเกาหลีแต่ความหมายจริงเหมือนเป็นแบบเพลงพื้นบ้านของเขา
5: ค
4: ืออารีอารีอารีอารีมันมาจากโยโกยาอารีสวยป่ะนี่ไงใช
5: ่รารีแปลว่าสวยงามหรือว่าคิดถึง
4: ใช่รังที่รักมาจากสรัง
3: คิดถึงที่รัก
4: เหมือนสรังอะไรอย่างเง
5: ี้
4: ย
5: รัง
3: เพราะว่าเหมือนแบบว่าร้านโฮงร้านอาหารก็มีเยอะร้านชื่อแบบอารีรัง
4: อารีรังเหมือนประมาณแบบว่าที่รักของฉัน
5: ถ้าสมมติเราพูดเป็นคำรังก็คือเรียกภาษาเกาหลีก็คือแปลว่าที่รัก
4: ไม่ใช่ถ้าเกิดจะเรียกที่รักของเกาหลีเราจะเรียกว่าชาเคีย
3: ชาเค
4: ีย
5: และโยโบ
4: โยโบมันเป็นสามีละจะเป็นแบบสามีภรรยาเขาจะมีศัพท์แยกกันไปหมดเลยครับ
5: โยโบ
4: โยโบโยโบโยโบนี่คือต้องแบบเป็นแบบผัวจ๋าประมาณ ชักเคียร์ไปมาแบบว่าที่รักครับ
3: อารีรัน
4: เน
3: ี่
4: ยแล้วเป็นไงแบบสายเกาหลี
3: นะฮะมีอารีรังด้วยนะ
4: อารีรังอารีรังเป็นแบบเป็นเพลงเป็นเพลงพื้นบ้านเขา
3: ลุงรังอะ
4: ลุงรังเป็นสับภาษาไทยครับ
3: ภาษาไทย
4: ใช
3: ่สาริการายรัง
4: สาริกาคือนก
3: นกใช่ไหมครับผมไม่มีคนรักนกที่ไม่มีคนรักไร้รัง
5: ครับใครที่กดบัตร BTS ทันนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยเขาบอกว่าโอ้โหตอนนี้บัตรรีเซลไปไกลมาก
4: โอ้โหพี่รู้ป่าวว่าบัตร
3: ยังไม่ได้หรอ
4: ไม่ได้พี่หนุ่มซื้อรีเซลไม่ไหวจริงพี่รู้ไหมว่าเมื่อวานอ่ะหนูดูเช็คราคาล่าสุดหนูลองดูแข่งๆคำรู้ป่าวว่าบัตร VIP 7,500 รีเซล 200,000
5: เฮ้ยเดี๋ยวนะตอนแรกช็อกหนึ่งคือเห็นราคาที่ผู้ฟังพิมพ์มาบอกว่าราคารีเซลตอนนี้กระโดดไป 80,000 บวก
4: no.
5: บวก
4: 200,000
5: 200,000 เลยเหรอต่อ1ซีทอ่ะนะ
4: ใช่ครับตุ้มเพิ่งเจอรีเซลล่าสุดเป็น VIP Zone 7,500 รีเซล 185,000
3: โอ้โห
5: พุแล้วมีคนซื้อไหมอ่ะ
3: เราซื้อ
4: ส่วนใหญ่ไม่ใช่คนไทย
3: เซอร์ไพรส์น้องไหม
5: ฮะ
3: เราซื้อเซอร์ไพรส์น้อง
5: ซื้อให้มาตูมเหรอ
3: 2ใบ
5: บัตรคอนเสิร์ต BTS
3: ถูกต้อง
5: เฮ้ย
4: พี่ขอโทษนะครับไม่รับครับ
5: ทำไมอ่ะ
4: ตูไม่ซัพพอร์ตตูไม่สนับสนุนบัตรโอเวอร์ไพรส์ครับผมถือว่าอันเนี้ยคือไม่อยากพูดเลยเดี๋ยวโกรธคือเรารู้สึกว่าคือเรารู้สึกว่าคนไทยก็เสียสิทธิ์เยอะ
5: หมายถึงว่าคนที
3: ่ว่าพี่มีแบบบัตรเป็นแบบ all area อย่างเงี้ย
4: อันนั้นมันเป็นทีมงานแล้วไงพี่มีหรอ
3: เอาไหมอ่ะ
4: ไม่น่ามี
3: สามารถนะ
4: นนได้ไหม
5: ไออันนั้นที่พี่
4: BTS เหรอพี
5: ่ EFM One Tour เปล่า
4: BTS เลยปะ
3: ทั้ง BTS ทั้ง MRT เลย
4: โอ้โห
3: ไปได้เลยออยเรียเลยหนูขึ้นรถไม่ได้นะ
5: ตั้งแต่หัวขบวนจนท้ายขบวน
3: ใช่หนูอยู่ที่ชานชาลา
4: เสียใจอ่ะ
3: เสียใจปะ
4: ไม่มีบขส
5: เออหมายถึงว่าคนที่กดไปได้อ่ะคือแล้วเอาไปรีเซลอ่ะไม่ใช่คนไทยถูกต้องไหม
4: หนูไม่ได้พูด
3: พ
4: ี่พูดไง
3: ไม่
4: หนูไม่ได้พูด
3: เพราะว่าประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงเนี่ยเขาก็มาดูบ้านเรากันเยอะเนาะ
5: ระบบ
4: มาดูหรือมาขาย
5: แล้วระบบ
4: บอทไม่ได้พูดหนูไม่ได้พูด
5: ระบบบอทยังมีกฎอยู่ปะที่ให้กดบัตรแทน
3: อ๋อใช่ใช่เพราะว่าประสบการณ์จากช่วงสงกรานต์อ่ะที่มีแบบขายบัตรหน้างานอ่ะก็ไม่ใช่คนไทยขายด้วยนะ
4: ฉีดพาราโพลิสติกกว่า
3: อ๋อเจ็บคอนะฮะนี่ดูมีกลิ่นปาก
5: อย่าให้รู้นะว่าได้ไปซื้อตั๋วที่หลัง
4: ไม่ตุ้มไม่ซัพพอร์ตเลยพี่บัตรราคาหน้าตั๋วไม่ถึงหมื่นมาขายเราแสนกว่าเกือบ 200,000 ใครมันจะไปมันเหมือนเอากำไรทั้งเดือนทั้งปีที่ทำงานมาให้เขาเนอะเออแล้ว
3: นี้ก็ให้เอาโทรศัพท์เข้าไหม
4: เข้าได้ปกติแหละครับแต่ห้างออกกล้องใหญ่ทำอะไรเขาจะมีกฎระเบียบตามคอนเสิร์ตปกติ
3: ไลฟ์สดได้ไหม
4: ไลฟ์สดไม่ได้สิทุกคอนเสิร์ตไลฟ์สดไม่ได้อยู่แล้ว
3: ไม่ได้อยู่แล้ว
4: ไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้ว
3: แล้วขึ้นมาถ่ายวิดีโอได
4: ้ไม่คือถ้ามันเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตพี่รู้เปล่าราคาแพงสุดอ่ะคือ 7,800 แต่ตอนนี้ราคาแพงสุดอยู่ 200,000 รีเซล
3: ไปขนาดนั้นเลยเหรอ
4: ใช่พี่ชาวตุ้มถึงบอกว่าคุณเสียเงิน
5: แพงสุดของคอนเสิร์ตเนี่ยบัตรราคา
4: 7,800
5: แต่รีเซลคือไป 200,000 แล้ว
4: ใช่ไง
5: หรอ
4: ไม่ต้องหรอครับไม่ต้อง 7,000 ไม่ต้องไปถึง 200,000 หรอก
3: พอกับนัดชิงบอลโลกเลยเนี่ย
4: ไม่ใช่เหมือนไปดูแบบบอลต่างประเทศเลยพี่คิดดูดิว่า 7,800 อ่ะราคาบัตรแพงสุดอ่ะตอนเนี้ยเขาสตาร์ทกันเนี่ยอยู่ที่ 50,000 ถึง 80,000 มันคือกำไร 100% ไปอีกร้อยดับเบิลไปอีกอย่าง
3: น
4: ี้เลยนะ
3: น
4: พี
3: ่
4: มันเป็นพันเท่าเลยเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยไม่รู้นะว่าอยากดูผู้ชายใครๆก็อยากดูเขามารวมตัวกันฉันก็อยากไปดูแฟนฉันจ้ะแต่ก็คืออย่างที่บอกว่าเราอยากให้ทุกคนมีสตินิดนึงนะอย่าไปสนับสนุนบัตรแบบนี้เลยอะ่ะมันเพราะเรายิ่งมีคนซื้อมันก็จะยิ่งมีคนทำแบบนี้แล้วเอามาขายเยอะไง
3: แต่พี่ว่าน่าจะมีคนซื้ออะ่ะ
4: มี
3: ใช่ไหม
4: แล้วไม่ใช่มีเท่านั้นพี่ล่าสุดมิจฉาชีพโกงกันหลักล้าน10ล้านแล้ว
3: ไป10ล้านแล้วอ่ะ
4: ก็คือเขา
5: ตั๋วแต่ไม่ได้ตั๋ว
3: ข่าวล้านหนึ่งเองนะ
4: ล่าจะแบบโหพี่ต้องอ่านใน X เขารวบรวมกันเนี่ยคือผู้เสียหายเนี่ยโอนกันเนี่ย11,000 20,000 15,000เนี่ยไอ้ยอดเท่านี้ราคาบัตรเนี่ย 4,300 3,300 โอนกัน 11,000 20,000 10,000 อย่างเงี้ยหมด
5: คือโอนไปก่อนแต่ว่าคือบัตรไม่ได้มา
4: โอนไปเวลาเขาการันตีว่าได้พอโอนไปเสร็จปุ๊บแล้วปุ๊บบอก
5: ปิดแอคเคา
4: ท์เป็นอย่างนี้เลยเหมือนคนที่โดนทุเรียนอะไรอย่างออนไลน์มันจะมี
5: อย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขาเถอะเรื่องมันก็
4: สงสารใคร
5: นานมากแล้ว
4: มันเพิ่งล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งโดนกันบัตรล่าสุดจะไปพูดถึงเขาได้ไง
5: ไม่ไม่ไม่เคสทุเรียนน่ะ
4: ทำไมอ่ะ
5: อย่าไปพูดถึงเข
4: าเอ้ามันเป็นเคสสตาร์ทที่อ่ะอย่างเคสทุเรียนมันมีนะพี่บางที่ที่แบบว่าโอเคพรีออเดอร์ทุเรียนจากสวนมาราคานี้แล้วแบบคนที่เราคือมันต่างกันมันต่างกันพี
3: ่อย่างโอนไปเขาเห็นเนื้อแล้วเขาแพ้ไง
4: ไม่ใช่พี่ชาว
5: กินกล้วยแขกทอด
4: มันต่างกันคนที่เขาเสียเงินให้ค่าบัตรอารีรังอ่ะเขาอ่ะ กดไม่ได้ไม่สะดวกกดแล้วพร้อมทุ่มจ่ายเพื่อให้ได้ไปดูแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันเป็นเคสกลไกทุเรียนอ่ะมันคือคนเห็นแก่ของถูกแล้วกดอยากได
5: ้แล้วก็ทุ่มจ่าย
4: แล้วทุ่มจ่ายแล้วก็ไม่ได้
3: อ
4: ๋
3: อเข้าใจ
5: ก็เป็นบทเรียนราคาถูกเพราะว่าเราก็ซื้อในราคาโปรที่ถูก
3: 2,000 กว่าบาท
5: เออบทเรียนราคาถูก
4: กะได้แบบโอ้โหครึ่งส่วนอ่ะ 2,000 บาท
5: ร้องไห้แล้วนะร้องไห้แล้วนะ
3: เปิดฉ่ำใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียว
4: แล้วมันเค้าเรียกอะไรอ่ะน่าจะเป็นแบบปมในใจไปตลอดชีวิตการทำงานในวงการบันเทิงเลยนะเรื่องเนี
5: ้
4: ย
5: น่าสงสารเค้าเนาะ
4: ใช่ตลกตลกเพราะเวลาทุกครั้งที่เวลาผมขับรถผ่านทุเรียนผมจะได้ถึงเคสนั้น
5: ถ้าไม่ติดป่ะวันนี้ต้องสำรวมนะโดนแล้วเนี่ย
4: โดนอะไรอะเอาคุณผมพูดความจริงก็คุณก็มันมีคนโดนจริง
5: ๆ Big Bang Comeback ครับคุณฟังใครพลาด BTS ไปเผื่อแบบไป Big Bang กันไหม
4: ฉันเครียดกันอยู่เพราะอะไรรู้ไหมจะเอาเวลาไหนไปทำงานหาเงินนะมาให้ผู้ชายเราทั้งหมดคือ Big Bang เขาประกาศคัมแบ็กเนี่ยปักหมุดราชมังเหมือนกันนะครับ
5: ถูก
4: 7พฤศจิกายนพูดว่าก็คือ1เดือนก่อน BTS จะมา3 4 5เนาะส่วน Big Bang จะมา7ก่อนก็คือพฤศจิกาย
3: นครับเตะบอลกันเมื่อไหร่อ่ะ
4: ซึ่ง
5: ราชมังไม่ได้เตะบอลแล้วจ้ะ
4: ราชมังไม่มีเตะบอลแล้ว
5: ทีมชาติไทยล่าสุดก็คือไปธรรมศาสตร์รังสิตจ้ะ
3: ไปบีจี
5: เขาไปเตะธรรมศาสตร์รังสิตนะจ้ะ
3: อ
5: ๋
3: อไม่ได้เตะบอล
5: ผมว่าควรที่จะต้องสร้างสเตเดียมขึ้นมาใหม
3: ่
5: อีกอันนึงไปเลยอ่ะแล้วทำให้ระบบมันดีเอาให้มันให้มันสวยงามไปเลยอ่ะแล้วก็ให้มันใช้แบบแข่งขันฟุตบอลได้จริงอะไรเงี้ย
3: แต่ราชมังคือสนามบอลใช่ป่ะ
4: ราชมังคือสนามบอลสิราชมัง
5: แต่ถ้าฝนตกก็คือระบายน้ำไม่ดีไงน้ำก็ท่วมที่จำได้ไหมที่เขาเอาไอ้ที่
4: จำได้คือราชมังอ่ะเขาจัดคอนใหญ่อยู่แล้วซึ่งก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมนะครับใครที่พลาดชวดบัตร BTS ไปยังมี Big Bang จัดเวิลด์ทัวร์นะครับเป็น Big Bang 2026 World Tour โดยตารางการจัดเนี่ยจะจัดขึ้นที่ราชมังคลากีฬาสถานหรือว่า Indoor Stadium หัวหมากของเราเนี่ยในวันที่7พฤศจิกายนนะครับหลังจากเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่เกาหลีใต้น้องเมื่อเดือนสิงหาว่าจะมี World Tour ทาง YG เนี่ยก็ยืนยันว่าทัวร์ครั้งนี้จะเป็นโชว์ที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์แบบที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเส้นทางดนตรีของวงที่เป็นที่1เลยฮะเป็นหนึ่งในผู้นำพา K-POP สู่ระดับ Global โดยได้เตรียมสเกลสเตเดียมรองรับแฟนคลับทั่วโลกทั้งเอเชียอเมริกาเหนือแล้วก็ยุโรปแล้วก็ออสเตรเลียรวมกว่า31รอบการแสดงนะครับแล้วก็เรา VIP เนี่ยตื่นเต้นมากๆเลยเพราะว่าท่ามกลางความตื่นเต้นเนี่ยได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มแฟนเพลงเนื่องจากการกำหนดแสดงที่กรุงเทพเนี่ยไปตรงกับอะไรรู้ป่ะ
5: ตรงกับอะไร
4: คอนเสิร์ตน้อง Baby Monster ซึ่งจะจัดขึ้นที่ Impact Arena
3: โอ้2ทางเลย
4: แล้วคุณค่ายเดียวกันน่
3: ะ
4: แล้วคุณมาจัดชนกัน
5: เวลาเดียวกันเลยเหรอ
4: แล้วแฟนคลับก็อยากจะซัพพอร์ตคือพี่อย่าลืม
3: น่าจะคนละประเภทคนละสไตล์ป่ะหรือว่าเขาไปดูด้วยกันนะ
4: พูดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกนะเพราะตุ้มอยากไปดูทั้งสอง
3: อ
4: ทั้งที่ตุ้มก็เป็นแฟนคลับทั้งสองอ่ะเราชอบเบมอนอ่ะเราเชียร์ชิคิต้า
5: ไปแต่เราก็เชียร์เบบี้มอนสเตอร์สิ
4: แต่เราก็ต้องอยากไปดูแบบพี่เข้าใจป่ะแบบ
5: ให้เลือกหนึ่ง
4: มันไอ
5: ที่ต้องไป
0: ก็ไปวันที่7
4: ถามจริงฉันต้องทำงานไหมชีวิตเนี่ยไม่ต้องมั้งมันคือว่างไปดูกันเลยหรออ
3: ๋อมันสลับวันได้ใช่ไหม
4: ไม่คือ Baby Monster จัด2 Baby Monster จัด2วันแล้วก็อัมบิ๊กแบงจัดวันที่7แต่คนที่เขาซื้อจะซื้อแบบซื้อแบบวันที่7พฤศจิกาของ Baby Mon อ่ะเขาก็จะแบบเอ้าชนกันอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย
4: เพราะฉะนั้นแล้วมันรวมได้ไหมล่ะ
3: สิ้นปีของเรามีคอนเสิร์ตใหญ่เยอะมาก
4: สิ้นปีของเราอ่ะ
3: อันนี้คือเจ้าของ BTS นี่คือธันวา
4: BTS เอางี้แล้วไล่เป็นวีคต้นธันวาเนี่ยจะเป็นเอาที่ใหญ่นะ
3: ม
4: ี BTS ก่อนมี BTS ถ้าเกิดไม่นับของ Big Bang นะ Big Bang พอเป็นพฤศจิกายนเนาะต้นมาเลยเปิดต้นเดือนมาเลยเนี่ยจะเป็นที่ใหญ่นะครับก็คือจะ BTS แล้วก็ตลาดอ้ำๆอันนี้คือที่จะต้นเดือนที่จะใหญ่แล้วถ้าเกิดเป็นวีคแล้วถ้าเกิดวีคต่อไปเนี่ยจะเป็น Tomorrowland อันนี้ใหญ่แบบระดับโลกเลยเพราะว่ามาจากที่บ้านเราเป็นครั้งแรกด้วยแล้วก็วีคต่อไปจะเป็น EDC แล้วก็ Social Final
3: โอ
4: ้
3: โหงานระดับ Global หมดเลย
5: งานแบบต้องจองตั๋วแบบ
3: ใช่มีอ้ําๆงาน
5: อย่าไปซื้อตั๋วรีเซลอะไรอย่างงี้นะงานอ้ําๆมีตั๋วรีเซลอะไรอย่างงี้มั้ย
3: ไม่มี
4: เป็นตั๋วดีเซลครับเป็นตั๋วน้ํามัน
5: ดีเซลเติมน้ํามันนะน้ํามันแพงอะไรอย่างง
3: ี้
5: นะ
3: มีแต่หมูฝอยมารีเซล
5: หมูสอกหมูฝอยที่ไม่รู้ว่าเติมบอแร็กซ์อะไรอย่างงี้ลงไป
4: อย่าใช้คําว่ารีเซลครับไม่ใช่แค่ราคาที่รีเซลนะคร
5: ับ
4: วัตถุดิบก็รีไซเคิลด้วย
3: สารอาหารครบนะมีแม็กมีตะกงตะกั่วด้วย
4: ที่สําคัญอย่าลืม บอแร็กซ์นะครับ
3: นะฮะ
5: เขาปนๆมาหมดนะฮะ
3: เพราะฉะนั้นก็แฟนคลับบิ๊กแบงเนี่ยก็เวิลด์ทัวร์มาเรียบร้อยแล้ว7พฤศจิกายนนี้นะครับผมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่ามีความตื่นเต้นของเรา VIP ที่เกิดกระแสภาพวิจารณ์ในกลุ่มแฟนเพลงแล้วก็รวมถึง Baby Monster ก็มาจัดนะครับในช่วงวันที่7แล้วเช่นเดียวกัน
4: มาถูกเขาบอกมีแต่คนพูดว่าเรือแฉเรือแฉสรุปแล้วจัดจริงๆหรอ
0: ต้องรอติดตาม
3: เราติดตามครับ
4: มันเราติดตามไม่ได้มันทำเป็นเล่นมันต้องล็อกคิว
3: เนี่ยพฤศจิกายนไงสิ้นเดือนไง
0: พฤศจ
3: ิสิ้นเดือนคุณก็ต้องล็อกคิวดู
4: ซึ่งรู้ไหมวันนี้มันคือวันอะไร
3: วันอะไรฮะ
4: มันคือวันที่ลิซ่าเนี่ยจะโชว์ที่เวกัส
3: อ๋อเหรอ
5: แล้วคุณจะไป
0: ไ
4: ม่ใช่หรอไม่แต่ยังไงต้องเลือกเรือแฉอยู่แล้วระหว่างคอนลิซ่าที่เวกัสกับเรือแฉอ่ะ
5: เดี๋ยวจะคอยดูนะ
3: นะเพราะว่านี่เป็นดิจิตอลฟุตบอลแล้วนะเพราะคุณพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ได้อัดไว้เรียบร้
5: อ
3: ยนะครับ
5: เอ้ยมาตูมแล้วแบบ Wonder Girl to Anyone เขาจะไม่มีกลับมาแบบว่า reunion concert
4: มีไหมมือทัวร์นี้มันทัวร์มันมีไง
0: เพิ่งกล
4: ับ
0: มา
4: เนี่ย
5: เอาเหรอ
4: น
5: ี
4: ่แล้วเองใช่แล้วมีอะไร Wonder Girl Wonder Girl น่าจะไม่น่าจะไม่เลยแหละ
0: แต่งงานไปแล้ว
4: เขาแบบเติบโตกันหมดแล้วถ้าเป็น Girl Gen อาจจะมีแบบเป็นยูนิตเล็กอะไรอย่างเงี้ย
3: แล้ว GD ก็เขาอยู่ Big Bang ป่ะ
4: GD อยู่ค่ายครับ
3: อ๋อ GD ก็อยู่
4: GD GD ใช่ครับ GD ก็ปกติ GD จะมีผลงานเดี่ยวหลักเยอะแต่เหมือนพี่ท็อป Big Bang ก็จะมีถ้าจะไม่ผิดเหมือนคอนเดียวที่ต่างประเทศเหมือนกันเนาะที่ไต้หวันที่อะไรอย่างงี้นะถ้าจะไม่ผิดน
3: ะ
4: ก็คือบอกเลยนะเทศกาลเก็บเงินเลยทุกคนเพราะเราจะมีแบบคอนใหญ่สิ้นปีอ่ะเยอะมากๆเลย
3: ครับผม
5: แต่หนึ่งในนั้นคือฝากเรือแฉด้วยนะ
3: นะฮะ
5: เรือแฉ
4: ไม่แต่ถ้าเกิดเรือ
5: พัดไม่ได้
4: หรือว่าเรือแฉเรามาจัดแบบพฤติกรรมแบบต้นๆมันไม่เอาปลายไ
3: หมอันนี้ต้องถามดูต้องถามพี่เล็กดูว่า
5: คุณเป็นผู้บอเหร
3: อ
5: คุณเป็นไม่ไม่ผมบอ
4: บอกตรงนะที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้มีอะไรบ้างนะมี BTS
3: BTS
4: มีโอ้โห
3: ม
4: ี Baby Monster มี Tomorrowland มี EDC ทั้งหมดที่พูดมาครับ
3: ตูมไปหมดเลย
4: ผมอยากไปเรือแฉที่สุด
5: แต่ว่าชั้นๆอันนี้เก็บไว้นะ
3: อยากให้เป็นต้นเดือนหรือว่าอยากเป็น
4: อยากให้เป็นก่อน15พฤศจิกาได้ไหม
3: แต่อยากไปที่เรือ
4: แต่อยากขึ้นเรือที่สุด
3: โอเคแต่ขอก่อน
4: ลีซงลีซ่านี่จริงๆไม่ได้ซีเรียสเลย
3: ถ้าสมมติเรือแบบไม่ได้จริงจองเรือไม่ได้ไปประมาณ28 27อะไรอย่างเงี้ยมันเลือกยังไงดีมัน
5: คุณแยกเรือไหม
4: ขอเป็น28 ปีหน้า
3: ให้เขาแยกเรือ
5: ให้เขาแยกเรือ
3: เ
5: ออไอ้เป็นเรือแบบเรือชูชีพอะไรเงี้ย
3: หรือไม่สิต้นเดือนคุณไปก่อนคนเดียวก่อนที่เรือ
4: ได้หมดคุณจะไม่ขึ้นเรือร่วมกับผมก็ได้แล้วแต่คุณเลยแต่ว่า engage ก็จะน้อยหน่อยนะ
3: นะฮะเพราะเขาเบอร์วายแล้วไงตอนนี้เขาแบบมาดู
4: GMV ก็จะไม่เยอะ
5: ผมอยากจะผ่าข้างในเขาดูเหมือนกันนะ
4: ทำไม
5: ว่าเขามีเม็ดมั่นเยอะนะ
3: มั่นสมบัติหลังนะ
4: พี่พูดเขาแรง
5: วันนี้ซอฟต์
3: เรือแฉไอ้ทามต้องเหมาเรือแสนแสบรายวันนะคะ
5: ครับ
3: นะครับเดี๋ยวบอกเป็นระยะนะครับแต่แว่วๆมาว่าน่าจะมียังมีอยู่นะสำหรับทริปเรือของเรานะครับ
5: ครับ
3: นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนแล้วกันเน
5: า
3: ะ
5: แล้วหลังเบรกกลับมานะครับพี่ก็สิบกันมาละ
3: ครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าวันนี้มีภาพยนตร์กี่เรื่องกี่รสชาติกันบ้างแต่ว่าหนังน่าสนใจเนี่ยในเฉพาะสัปดาห์นี้เยอะมากจริงโดยเฉพาะหนังไทยนะฮะน่าไปดูมากช่วงหน้าสกู๊ตเดียวแชร
5: ์ข่าวเช้า
3: ครับคุณตุ้มเดี๋ยวมาครับผม
6: แชร์ข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อ่อยอีไอเร
3: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: เร
3: ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
7: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
8: กลับมายืนต่อแชร์
9: ข่าวเช้าครับ
8: ชาวพุทธตูมนะครับ ก็สิบการสวัสดีครับคุณก้อนสิบการฮะ
10: สวัสดีครับพี่ชาวพี่พูสวัสดีพี่ตูมครับ
9: วันนี้มาเลทไปวันนึงนะสัปดาห์นี้
10: เมื่อวานงานเข้า
8: เมื่อวานนี้ต้องเตรียมงานแถลงข่าว
10: ใช่แล้ว
8: ใหญ่เลยฟุตบอลโลก
9: งานอะไร
10: ฟุตบอลโลกแจ๊สโมโน
8: ถูกต้อง
10: ก็คือสำหรับใครที่สงสัยว่าพนักงานแจ๊สโมโนรู้เรื่องหน้าหรือเปล่ารู้พร้อมทุกคนนะครับ
8: รู้พร้อมทุกคนเลย
9: จริงหรอ
10: เวลาที่เขาที่มีข่าวแชร์วันไหนอะวันจันทร์วันอังคารน่ะ
8: ตอนนี้ยังไม่ทราบ
10: พนักงานทุกคนก็อะไรวะได้เหรอได้เหรอไม่มีใครรู้
9: ทางผู้บอเขาแบบไม่กระซิบก่อนหรอว่าแบบเอานะเอาจริงนะ
10: คือเขาว่าสู้อยู่แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ไงเพราะมันยังไม่ได้ใช่มันก็เลยอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้จนกระทั่งเมื่อวันพุธตอน 3:00 นั่นแหละนะที่ทุกคนรู้พนักงานรู้พร้อมกัน
9: ครับซึ่งก็แฟนบอลก็โอเคแหละอุ่นใจแล้วแหละว่า

0: และที่สำคัญคืออีก4ปีไม่ต้องลุ้นแล้วด้วย
1: วันชอบมากเลย
2: ก็ได้ยาวเลย8ปี
1: คือบอลโลกทุกครั้งคือต้องมาลุ้นเรื่องค่าลิขสิทธิ์ว่าโอ้ตกลงรัฐซื้อไหมหรือเอกชนเข้าร่วมไหม
0: ไม่ต้องลุ้นแล้วแล้วก็ผมเห็นลิสต์ที่ได้มาจากฟีฟ่านะยกนอกจากบอลโลกอ่ะบอลแบบเยาวชนบอลผู้หญิงบอลฟุตซอลอะไรต่าง
2: ๆยูทครับอะไรก็ได้
0: สิบกว่าลีกสิบกว่าแข่งแบบเยอะมาก
1: เก็บหมด
2: สิบกว่ารายการ
0: ใช่เพราะนั้นถ้าสมัครเนี่ยผมว่าคุ้มหมดเพราะว่าตอนนี้เวิลด์คัพแล้วก็ดูจบปุ๊บเดี๋ยวต่อพรีเมียร์ลีก
1: เขาเป็นแบบสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์แบบชัดมากแล้วก็เต็มตัวมากเลยนะอนาคตเขาจะมีแบบเล็งลิขสิทธิ์กีฬาอย่างอื่นไหม
0: ผมว่ามีโอกาสเพราะฟุตบอลเนี่ยมาเกือบครบแล้วแล้วก็วอลเลย์บอลอันใหญ่เนี่ยวอลเลย์บอลเวิลด์มาแล้วมันจะต้องขยายไปเรื่อยๆผมว่า
2: เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมบอกว่าพิธีเปิดจะได้ดูฟรีไหมได้ดูแน่นอน
0: ดูไปแล้ว
2: ทั้งสามประเทศอ่ะ
0: แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนอะที่พิธีเปิดที่อเมริกาเนี่ยที่มีลิซ่าอันนี้ดูฟรีเหมือนกันน
2: ะ
0: ถ้าใครมีช่อง29ฟรีทีวีเปิดได
2: ้ครับผม
0: ครับผม
2: แล้วก็คืนนี้ก็น่าจะได้ดูแหละนะครับประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
1: คำถาม
2: ที่แคนาดา
1: พี่การอันนี้คำถามนอกเรื่องนิดนึงก็คือสมมุติว่าถ้าเราจ่ายค่าแพ็กเกจไปแล้วอะที่มันเป็นพรีเมียร
0: ์
1: ให้กับโมโนแม็กซ์แอปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็คือดูฟุตบอลโลกไม่ได้ก็ต้องไปจ่ายก้อนนึงถูกต้องไหม
0: คือถ้าเป็นสมาชิกแพ็กเกจแพงสุดตอนนี้เป็นแพ็กเกจพรีเมียมอันนี้ดูได้แต่ถ้ายังไม่ใช่เนี่ยก็สามารถ
1: เดี๋ย
0: วไปเพิ่ม
1: ไปเพิ่ม
2: ขยับจากไซส์ M เป็นไซส์ L
0: หรือว่าเป็นลูกค้าเก่าเงี้ยก็ซื้อเพิ่มมันก็แอดวันดูเพิ่มไปอะไรเงี้ยครับ
2: ส่วนใครที่อยาก
0: เดี๋ยวเบอร์ CS ไปแล้วกันนะ
2: เต็มก็ 5,900 ใช่ไหม
1: ไม่เพราะว่าพรีเมียร์ต้องเล่าอย่างนี้ว่าคือ Monomax ร่วมกับค่ายมือถื
0: ออ
1: ะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วพอตอนนี้คือมันมีบอลโลกมันมีแมตช์รายการอื่นๆอะไรเงี้ยเข้ามาด้วยอะไรเงี้ยเอ๊ะมันอย่างไหนมันจะคุ้มกว่านะอะไรเงี้ยนะ
0: เออ
1: ก็เป็นปัญหาของผู้บริโภคเหมือนกันที่จะต้องแบบไปนั่งดู
0: แต่จริงแพ็คตอนนี้พรีเมียมเนี่ยถูกนะจริงๆมัน59999พี่เฉา5,900แล้วกันมันเดือนละประมาณ500ทีนี้เนี่ยมันได้2จอนะสมมุติพี่เฉาไปพูดหารกันอ่ะหรือเดือนละ250
2: อ๋อ
0: เออ
2: เหมือน Netflix
1: ได้2 account
0: ใช่ๆๆไม่ต้องอยู่บ้านเดียวกันก็ได้นะ
2: ได้2จอ
0: ใช
2: ่โอเค
1: พี่เฉาสมัครไปก่อนแล้วกันเดี๋ยว
2: ครับครับนะวันนี้ภาพยนตร์เป็นไงบ้างฮะ
0: มาที่หนังสัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวมีหนังโรงมาแนะนำกัน3เรื่องแล้วก็ซีรีส์ไทย Netflix ผมบอกเลยว่าเรื่องเนี้ยพวกคุณต้องกลับไปดูอาทิตย์นี
3: ้
0: โคตรสนุก
3: เรื่องทนายปีศาจ
0: ใช่
3: พี่ก็ถาม
0: เดี๋ยวกลับมาแนะนำ
3: แสดีมากเลยตอนนี
0: ้ตอนนี้พาไปที่โรงก่อนครับเรื่องแรกในโรงสัปดาห์นี้เป็นการกลับมาของสุดยอดพุ่มกับพอมดฮอลลีวูดสตีเวนสปิลเบิร์ก
2: โหน่าดูเรื่องนี้
0: กับหนังไซไฟเรื่องใหม่ครับที่ชื่อเรื่องว่า Disclosure Day ช
2: ื่
0: อไทยก็คือวันเปิดโปงไขปริศนาลวงโลก
2: ถูกต้อง UFO
0: ใช่ปกติสปิลเบิร์กเนี่ยเขาทำหนังเกี่ยวกับ UFO เอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวเนี่ยบ่อย E.T. ก็มีมาแล้ว War of the World Close Encounter of the Third Kind แต่ว่าเรื่องนี้ครับเป็นครั้งแรกที่ไม่มาตั้งคำถามแล้วว่าเฮ้ยเรามีมนุษย์ต่างดาวจริงหรือเปล่าแต่มันตั้งคำถามที่ว่าแล้วถ้ามันมีมนุษย์ต่างดาวอยู่แล้วอะแล้ววันที่จะมีการเปิดเผยความจริงเนี้ยโลกจะเป็นยังไงโลกจะรับได้หรือเปล่า
2: ซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับปัจจุบันมาก
0: มันใกล้มากนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่เล่าบนสมมติฐานแล้วกันว่ามนุษย์ต่างดาวมีจริงแล้วหน่วยงานของรัฐบาลเนี่ยมีหลักฐานทั้งหมดมหาศาลมากฟุตเทจจำนวนมหาศาลแต่เขาเก็บไว้เป็นความลับครับกว่า70กว่าปีแล้วไม่เปิดเผยพระเอกเนี่ยเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนี
2: ้
0: ที่เขามองว่าความจริงเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของทุกคนพี่มันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาเก็บไว้แต่ว่าความจริงแบบเนี้ยทุกคนต้องรู
2: ้
0: เขาก็เลยพยายามจะเอาข้อมูลฟุตเทจทั้งหมดเนี่ยมาเปิดเผยหนังก็เป็นเรื่องราวการไล่ล่ากันครับระหว่างคนกลุ่มนี้ที่ต้องการเปิดเผยความจริงกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เขามองว่าก็ถ้าความจริงมันเปิดเผยอะโลกวุ่นวายหมดเลยนะแฟกต์มันเปลี่ยนพอความเชื่อมันเปลี่ยนปุ๊บมันกระทบหมดการเมืองศาสนาต่างๆนานาพี่ชาว
2: ไปหมดเลย
0: ใช่
2: แล้วก็ผมได้พุ่งกับสตีเวนสปิลเบิร์ก
0: ใช่
2: คนนี้เขาชอบเรื่องราวนี้อยู่แล้วด้วย
0: ใช่
2: นะฮะ
0: ก็คือเรื่องนี้ครับถือว่าเป็นปัจจุบันนะสปิลเบิร์กอ่ะ80แล้วนะหนังเรื่องแรกที่เขากำกับคือเรื่องหนังที่ทำให้เขาดังแล้วกันก็คือจอสเนี่ยที่เป็นปลาฉลามเนี่ย
2: E.T.
0: 51ปีที่แล้ว
3: ET เขาก็ทำ
0: E.T.
3: Jurassic Park
0: Indiana Jones ทุกภาค Saving Private Ryan Schindler's List War of the World Catch Me If You Can
3: คือแบบผลงานประจักษ
0: ์คือสปิลเบิร์กเนี่ยคือความเป็นพ่อมดฮอลลีวูดนะฮะเรื่องนี้ครับได้เอมิลี่บลันท์ครับนางเอกจาก Quiet Place มารับบทนำเจอกับจอร์จโอคอนเนอร์จาก The Crown ซ
2: ี
0: ร
2: ีส์
0: The Crown เล่นเป็นเจ้าชายชาวตอนสมัยยังวัยรุ่นนะฮะ

0: เรื่องนี้ดาราเกรดเอหมดเลย
1: หมดทุกคนเลย
0: เออน่าดูมากนะ
1: ตัวใหญ่ตัวเล็กก็คือใช้ตัวใหญ่หมด
2: สำหรับใครที่คาดหวังความเป็นแบบพอมนุษย์ต่างดาวเนื้อใครที่คิดถึงแบบโอ้โหดูแล้วฉากแบบถล่มโลกแบบไอดีโฟอย่างเงี้ยเรื่องนี้ไม่ใช
0: ่
2: มันจะเป็นไซไฟทริลเลอร์ไล่ล่าหาความจริงแต่มันก็มีฉากตื่นตาลุ้นระทึกตลอด
1: หลอน
0: คร
1: ับ
0: ผม
2: เป็นแบบลุ้นดีกว่าลุ้นตื่นเต้น
1: เบื่อไหม
2: ไม่เบื่อไม่เบื
1: ่อดูเข้าใจได้ไหมถ้าเกิดแบบเราไม่ได้ศึกษาเรื่องแบบพวกแบบวิถีลี้ลับลอกโลกไว้ก่อนเลยแล้วแบบเข้าไปดูขำๆเลย
2: ไม่ต้องเลยไม่ต้องเลย
1: ได้เลย
2: สนุกและหนังก็จะค่อยๆเผยว่าความจริงที่แท้จริงเนี่ยที่เขาซ่อนเอาไว้คืออะไรกัน
1: แล้วความจริงที่แท้จริงที่เขาซ่อนไว้คืออะไร
2: เดี๋ยวมันสปอยก
0: ัน วันนั้นพี่ชาวได้สัมภาษณ์พี่ๆทองเจือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยที่มีรูปภาพทรัมป์กับมนุษย์ต่างดาวเดินมานะฮะนั้นเนี่ย
1: AI หรอ
0: เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเป็น AI แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือว่าทรัมป์เนี่ยก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเพราะว่าเป็นคนปล่อยจากก็แพลตฟอร์มของตัวเองด้วยนะครับผมนะและที่สำคัญก็คือว่าทรัมป์เนี่ยเคยไปเหมือนกับมีสัญญาอะไรกับทางฝั่งขององค์กรหนึ่งที่บอกว่าถ้าคุณไม่เปิดเผยเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมาเปิดเผยเรื่องนี้เองแล้วทรัมป์ก็เลยต้องแบบมีภาพเหมือนกับโยนหินถามทางว่าเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวเนี่ยมันมีจริงแล้วพี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ต่างดาวมี4สายพันธุ์ด้วยนะมีแบบคล้ายกับคนเนี่ยหนึ่งแล้วก็เป็นรูปร่างต่างๆอีกหนึ่งแล้วก็เป็นแบบเป็นรูปร่างที่แบบผมยาวตัวขาวแล้วก็มีแบบอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วพี่ก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกเขาอยู่ในโลกของเรานี่แหละแล้วเขาบอกว่ามันมีทฤษฎีของหลังภูเขาน้ำแข็งซึ่งอันนี้เนี่ยมันมีประเทศที่แบบกว่า80ประเทศที่รวมกันจะเซ็นสัญญาห้ามไปที่หลังภูเขาน้ำแข็งนะครับผมที่ขั้วโลกเหนือ
1: ส่วนแบบที่ตุ้มศึกษามาแล้วกันเนาะจากเรื่องนี้เพิ่มเติมก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์ต่างดาวถ้ามีนะครับก็คือเขาจะไม่ได้เป็นแบบร่างเหมือนที่เราเห็นนะหมายถึงว่าที่เราเห็นว่าแบบเป็นตาใหญ่ๆหัวโตๆเอเลี่ยน
0: อ
1: ่ะจริงๆอันนั้นอ่ะมันคือร่างสมมุติของเขาจริงๆอ่ะมนุษย์ต่างดาวอ่ะครับเขาจะใช้จิตเป็นการสื่อสารเป็นหลักเท่ากับว่าร่างนั้นอ่ะถ้าเกิดจิตไปแล้วอ่ะมันก็คือจะเป็นร่างที่แบบเหมือนเป็นยางพลาสติกปกติครับคือผ่ามาข้างในไม่มีออร์แกนไม่มีแบบเครื่องในไม่มีการไม่มีคือเป็น
0: คือกายทิพย์ไปแล้วอ่ะ
1: เป็นใช่เหมือนเป็นจิตของเขาอ่ะที่สามารถส่งไปและเขาก็เหมือนบอกว่ามนุษย์เราก็เป็นเหมือนเขานั่นแหละแต่เพียงแค่เราเป็นจิตที่ถูกขังเขาไม่ถูกขังเขาสามารถไปที่อื่นได้แต่ของมนุษย์อ่ะจิตมันจะถูกขังเขานี่คือตามวิทยาศาสตร์นะที่ตุ้มไปศึกษามานะไม่รู้จริงไม่จริงนะครับปกติเราคนพูดมีความเชื่ออะไรเราตายแล้วต้องไปไหน
0: ไปก็ไปสวรรค์ไปนรก
1: ถูกต้องใช่ไหมฮะก็ขอก็คือเราก็มีเรื่องของชีวิตหลังความตายแล้วก็มีเรื่องของการเกิดใหม
0: ่
1: ทำบุญโลกชีวิตใหม่การเกิดใหม่การจุติใหม
0: ่
1: ของเขาอ่ะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์อ่ะเป็นจิตวิญญาณที่ถูกขังไว้ก็คือถ้าเกิดเราตายร่างเราตายแล้วเนี่ยจิตเราเนี่ยมันจะลอยออกไปข้างนอกเหมือนจะออกไปทะลุจักรวาลแล้วแหละแต่มันเหมือนจะมีเกราะบางอย่างที่เหมือนเป็นอินโนเวชันอะที่เขาขังไว้อะให้ช็
0: อ
1: ตให้เราอะลืมทุกอย่างแล้วตกกลับมาสิ่งเขาสู่ร่างใหม
0: ่
1: เป็นอย่างนี้มาแบบไม่มีวันสิ้นสุดเท่ากับว่าเราอะที่บอกกลับชาติมาเกิดจริงๆจิตเราจิตเดิมแหละแต่ความจำเราถูกลบเนี่ยเห็นป่ะมันก็คือจะลิงก์ไปกับพุทธด้วยนะที่เราไปศึกษามา
0: เออน่าสนใจนะ
1: พอฟังแล้วมันก็น่าสนใจถ้าถามว่าเราเชื่อไหมเราเชื่อตุ้มอะเชื่อแต่ตุ้มไม่ได้แนะนำให้คนเชื่อตามตุ้มนะเพราะขนาดตุ้มยังเชื่อว่าพญานาคมีจริงเลยก็เลยว่าคือตุ้มเชื่อแล้วตุ้มสบายใจแต่ว่าตุ้มแค่เชื่อว่าเออเราคิดว่ามันก็พอเป็นไปได
0: ้
1: เพราะเราเชื่อว่าจิตมีจริงจ
0: ิ
1: ตสื่อถึงกันอะพี่ชาวคนบางคนไม่ต้องพูดถึงกันหรือเด็กบางคนหรือว่าแบบแม้กระทั่งสุนัขที่พูดไม่ได้แต่มองแล้วรู้เลยว่าเขาต้องการอะไรมันคือสื่อกันเนี้ยมันมีจริง
0: นะครับเรื่องนี้การไปดูเรียบร้อย
2: ดูเรียบร้อยแล้วครับ
0: นะครับผมชอบไหมฮะ
2: ชอบนะ
0: บ
2: คือความเป็นสปิลเบิร์กอ่ะเขาสามารถแบบเล่าเรื่องแล้วตึงเราได้ตลอด
0: ครับ
2: 2ชั่วโมงครึ่งพี่ชาว
0: ครับผม
2: การแสดงเพลงดนตรีประกอบโอเคเลย
0: กี่ดาวเรื่องนี้กี่ดาว
2: เรื่องนี้เปิดไปที่3ดาวครึ่งครับ
0: 3ดาวครึ่งนะ
2: และสัปดาห์นี้นี่เดี๋ยวเรามีเสื้อจากนี่ Disclosure Day มาแจก
1: อุ๊ยขอนะขอนะ
2: มีให้ด้วยมีข้างหลังด้วย
0: ครับผม
2: ข้างหลังน
1: ี่เรามีสิทธิ์ที่จะรู
0: ้โอเค
1: แสดงว่าในหนังนี่ไกด์ไลน์แล้วนี่สปอยนิดนึงแล้วน่าจะต้องเป็นการต่อสู้เรื่องสิทธิการ
2: แจก5ตัวด้วยกันพี่ชาวแล้วก็ดีมีผมพี่ชาวพี่ตูมพี่พุทธเตรียมมาให้แล้ว
0: ขอบคุณมากครับ
2: ใช่แล้ว
0: นะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่นึงแล้วกันเดี๋ยวกลับมากันแบบรีบๆอีก3เรื่อง
2: ได้ได
0: ้นะครับผม Disclosure Day นี่คือน่าดูมาก
1: ครับ
0: รีวิวเป็นยาวเลยสักครู่เดี๋ยวกลับมาแฉ
1: ข่าวเช้า
0: ขอบคุณตูมก็ชิปกันอยู่ครับ
3: แฉข่าวเช้า สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: แฉข่าวเช้า
5: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb และ
6: ผลิตภัณฑ์หลากหลายมากมายมีสุภาพโอสถ
7: กลับมายืนต่อแชร์
8: ข่าวเช้า
7: ไปกันต่อนะครับผม
8: ครับผมเรื่อง
7: คร
8: ับ ไปที่หนังฮอลลีวูดอีกเรื่องเป็นหนังสยองขวัญไว้ทุกขวัญที่สร้างปรากฏการณ์ในฮอลลีวูดตอนนี้เลยครับชื่อเรื่องว่า Backroom นรกห้องลับนรกห้องลับจริงๆต้นกำเนิดเนี่ยมันเป็นเรื่องเล่าในอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วมันกลายเป็นเหมือนกับเป็นคลิปหนังสั้นใน YouTube
7: ครับ
8: แล้วมันฮิตมากพี่เช้าคือผู้สร้างเนี่ยเขาไปสร้างเป็นคลิปเหมือนกับเป็นห้องสีเหลืองที่เต็มไปด้วยความว่างเปล่าผนังตุนๆมืดๆสลัวสลัวมีพรมแล้วไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีผีไม่ได้มีเลือดนะแต่มันสร้างความอึดอัดชวนแบบลึกลับมากๆแล้วมันฮิตมากในอินเทอร์เน็ตจนกระทั่งเนี่ยครับค่าย A24 เนี่ยก็เลยหยิบมาสร้างเป็นหนังเต็
7: ม
8: เล่าเรื่องราวของจิตแพทย์หญิงครับในเอกของเรื่องที่คนไข้ของเธอเป็นเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยหายตัวไปเธอก็เลยไปตามหาที่ร้านเฟอร์นิเจอร์เขาปรากฏว่ามันมีประตูหลังร้านที่เปิดเข้าไปแล้วนำไปสู่ห้องสีเหลืองลึกลับเนี่ยที่ไม่มีที่สิ้นสุดเดินไปเรื่อยๆก็จะเป็นห้องแบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบเนี้ยไปเรื่อย
7: ๆ
8: พี่ดูดิไม่ได้มีอะไรเลยนะเน
7: ี่
8: ยมีเก้าอี้กองๆอยู
7: ่แต่กลับกลายเป็นแบบ
8: แต่โคตรน่ากลัว
7: ไปแล้วมันอันลิมิตไง
8: ใช่
7: มันไม่มีที่สิ้นสุดเลย
8: มันไม่มีที่สิ้นสุดไม่ได้มีทางออกแล้วก็เจอกับความแปลกประหลาดมันคือมันไม่ได้น่ากลัวแบบเจอสิ่งที่น่ากลัวเนอะแต่นี่มันมีความแบบ
9: ว่างเปล่า
8: ว่างเปล่ามันมีว่างเวงอ่ะ
7: เออ
8: แล้วมันยังไงต่อ
9: มันแบบไปไกลอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
8: เรื่องนี้ครับฮิตในอเมริกาสุดๆนะฮะใช้ทุนสร้าง1ล้านเหรียญตอนนี้ทำเงินทั่วโลกไปแล้ว220ล้านกำไร200เท่า
7: โอ้โห
8: และล่าสุดครับจริงๆอ่ะอันนี้ไม่ได้ว่าเนี่ยหนังสปิลเบิร์กควรจะอันดับ1ที่ไทยแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องเนี้ยแซงไปแล้วเพราะว่าเทรนด์กระแสวัยรุ่นเนี่ยแห่กันไปดูเรื่องเนี้ยเยอะมาก
7: เรื่องว่า
8: Backroom ครับ
7: Backroom
8: นรกห้องลับนะฮะ
7: กี่ดาวเรื่องนี้
8: เข้าแล้ววันนี้3ดาวครับยังไม่ได้ดู
7: 3ดาวนะฮะอู๋น่าดูนะ
8: ใช่
7: เพราะว่ามันเหมือนกับมันเป็นการเล่นกับความรู้สึกอ่ะ
8: ใช่แบบจินตนาการ
7: น่ากลัวอะไรมากแต่มันเป็นห้องที่มันมีขนาดใหญ่และเป็นทางเดินที่มันไม่มีอะไรเลยอ่ะ
8: เออ
7: แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปสิ้นสุดตรงไหนถ้าเราอยู่ในนั้นคนเดียว
8: เหมือนเป็นเขาวงกตอ่ะ
7: มันจะค่อยๆหลอนในความรู้สึกเราไปเรื่อย
8: ๆ
7: นะครับผมเรื่องต่อมาฮะ
8: อีกหนึ่งเรื่องความหลอนครับของไทยกันบ้างกับหนังสยองขวัญชื่อเรื่องว่ากฤษดาพาราได
7: ส์สวนน้ำดิ
8: เออจากตำนานสวนน้ำลึกลับในจังหวัดเชียงใหม่
10: มันเป็นสวนน้ำมากกว่าหรอไม
8: ่สวนน้ำร้าง
10: ไม่ทันนานแล้วใช่ไหมพี่ช
7: าวสวนน้ำร้างเชียงใหม่นี่นานแล้ว
10: หมายถึงว่าเรื่องนี้นานแล้วใช่ไหมครับหมายถึงว่าที่คนเขารู้จักเรื่อง
7: นะจะพักแล้ว
10: เป็นตำนานแล
7: ้วเป็นตำนานครับผม
8: อันนี้คือหนังใหม่ครับของน้องโฟร์ดณัฐวัฒน
7: ์
8: เจอกับน้องยอดยุ่งศิลป์แล้วเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นครับที่ท้าทายเนอะเข้าไปในสวนน้ำร้างนี่แหละปรากฏว่าพอเข้าไปปุ๊บดันมีเพื่อนหายตัวไปพวกเขาก็เลยหนีออกมาวันนี้คืนนี้เพื่อนคนนี้เนี่ยกลับมาและบีบบังคับให้พวกเขาต้องกลับไปที่สวนน้ำนี้อีกครั้งเรื่องราวจะเป็นยังไงฮะนี่คืองานของพุ่มกับพี่นาคทั้ง5ภาค
7: พี่ไม้
8: ใช่แล้วก็พี่คุ้ยทวีวัฒน์ครับพุ่มกับที่หยด12เนี่ยเป็นโปรดิวเซอร
7: ์
8: นะไปติดตามกันได้แล้วความพีคคือไปถ่ายที่จริงจ้าไปที่เนี่ยสวนน้ำที่เชียงใหม่เนี่ยเออนะฮะ
7: ที่สำคัญคือความยากก็คือ คิวของน้องยอดนี่คือกลับมาถ่ายแบบ3วันแล้วต้องบินกลับเกาหลี
8: โหด
7: มากแล้วกลับมาถ่าย3วันบินกลับเกาหลีคือไปมาอยู่มันเกือบปีนะฮะเพราะมีโอกาสได้สัมภาษณ์แล้วก็พี่ไมค์ก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยมีแรงบันดาลใจเพราะว่าจากที่เป็นแบบที่แบบสวนสนุกมันมีแล้วสวนน้ำบ้านเรายังไม่มีหมู่บ้านเคยมีแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยความหลอนของเขาคือต้องไปดูกันกับแก๊งเพื่อนแก๊งนี้เมื่อเขามานัดเล่นซ่อนแอบกันในสวนน้ำล้าง
8: ครับ
7: นะครับผมกี่ดาวครับเรื่องนี้
8: เปิดไว้3ดาวก่อนครับยังไม่รู้เหมือนกัน
7: กฤษฎาพาราไดซ
8: ์
7: ติดตามได
8: ้ปิดท้ายสั้นๆครับสัปดาห์นี้ซีรีส์จาก Netflix ที่บังคับดูนะโคตรสนุกเลย
10: บังคับดูด้วย
8: กับซีรีส์ที่ชื่อว่าทนายปีศาจครับผลงานล่าสุดของพี่ไก่ณัฐพลพุ่มกับสงครามส่งดวน
10: นี่ไงล่ะ
8: กลับมาแล้วครับเล่าเรื่องราวของทนายความในเรื่องเนี่ยพระเอกนัทกิจจริตเนี่ยเล่นเป็นทนายที่มีความตรงไปตรงมาปรากฏว่าถูกใส่ร้ายในคดีฆาตกรรมลูกชายนายตำรวจใหญ่เพราะนั้นโอ้โหผู้มีอำนาจเนี่ยพยายามจะบีบบังคับให้เขาเนี่ยต้องติดคุกให้ได้เขาไร้ทางเลือกก็เลยต้องไปขอความช่วยเหลือจากจิตรีทนายหญิงที่เขาเกลียดที่สุดเพราะว่าทนายคนนี้เนี่ยใช้วิธีที่มันเป็นแบบซิกแซกหาช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ย ในการเอาคนร้ายเนี่ยรอดได้ทุกครั้ง ซึ่งเล่นโดยพี่หญิงณฐา ผมไปดู3ตอนแรกมาที่งานเปิดตัวโคตรสนุกมากพี่ไปติดตามกันได้ครับสตรีมใน Netflix 8ตอนจบมาแล้วนะฮะมาครบแล้วตั้งแต่เมื่อวาน
10: ครับ
8: นะฮะ
7: กี่ดาวเรื่องน
8: ี้เรื่องนี้ขอผมให้4ไปก่อนเลย
7: 4ดาว
8: เพราะ3ตอนแรกสนุกมาก
7: โอเคติดตามกันได้นะครับ
8: ครับผม
7: คำถามวันนี้ครับ
8: ปิดท้ายครับแจกเสื้อนี่จาก Disclosure Day นะฮะหนังสปิลเบิร์กเรื่องนี้มีหน้าหลังด้วยนะครับ5รางวัลไปตอบคำถามที่ Facebook FM Station Inbox เข้าไปตอบนะครับถามเกี่ยวกับตัวละครนางเอกดีกว่าเอมิลี่บลันต์ในเรื่องในเรื่องเนี่ยครับจริงๆในเรื่องเนี่ยเธอเป็นคนธรรมดาที่อยู่ดีเนี่ยก็ได้เกิดเหตุการณ์บางอย่างทำให้เธอสามารถสื่อสารกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกได้แต่ตัวละครนี้เนี่ยมีอาชีพอะไรในเรื่อง
10: เฮ้ยพูดไปแล้ว
8: ไม่ได้พูดด้วย
7: ไม่ได้พูดด้วย
8: มีความคล้ายๆกับพวกคุณนิดหน่อย
10: มันไม่ต้องพูดไปแล้วหรอกแต่ว่ามันดูได้ในทีเซอร์
7: เพราะฉะนั้นแล้วเข้าไปตอบได้ที่
8: Facebook FM Station Inbox เข้ามาตอบนะครับ
10: เดี๋ยวตุ้มใบให้ก็ได้ฮะเขาพูดไว้ว่าอย่างนี้ฮะ
8: อุ้ย
7: ใบของจริงนะ
10: อ้าวก็
8: จริงๆ
10: เขาสื่อสารอย่างนี้ให้เหรอ
7: ก็คือการแล้วเดี๋ยวพี่ชาวพี่พุทธอะไรอย่างนี้จะมีโอกาสไปแบบไปรายการที่แบบฟุตบอลบ้างไหม
8: เอาไ
7: ห
8: มล่ะ
7: อยากไป
8: อ้อนโปรดิวเซอร์หน่อย
7: พี่ปุ่นหน่อย
8: พี่ปุ่น
7: พี่ปุ่นพี่ชาวว่างพี่พุทธว่างนะฮะ
8: ครับผม
7: นะครับพี่พุทธแมนยูพี่ชาวอาร์เซนอลนะ
10: มี
7: บอกไว้ก่อนพี่
10: ฝากเนื้อฝากตัวตรงนี้ด้วยนะครับ
7: พี่ปุ่นฟังอยู่นะ
10: อัปเดตล่าสุดนะครับบอลโลกคู่9โมงนะตอนนี้0-0อยู่นะสำหรับเกาหลีใต้แล้วก็เชกเกียนะครับตอนนี้
7: คุณนี่สมัครโมโนแม็กไวมากเลย
10: โอ้สุดสุดสุดเลยอ่ะติดตามนะบอลโลกนี่มันแบบ
7: ไม่ได้มุดไปทางไหนเน
10: า
7: ะ
10: อยู่ในจิตวิญญาณนี่ผมจ่ายแพ็กเกจไปแล้วนะ5,99เดี๋ยวแชร์ให้ได้2
7: ได้ได้ของ3นะครับผมวันนี้ขอบคุณลูกค้าด้วยมาตุ้มฮะ
10: ขอขอบคุณครับอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ0626671909ครับ
7: วันนี้ขอบคุณน้องตุ้มด้วย
10: ขอบคุณพี่ชาวด้วยครับ
7: ขอบคุณราชการน้ำท่วมพี่กวงตั้งทีมกล้องนะครับผมและดีต่อน้องเคเบิลนะฮะวันนี้พวกเราไปกันก่อนนะครับเจอกันจันทร์ถึงศุกร์สนุกทุกวันแบบนี้8โมงถึง10โมงกับแชร์
10: ข่าวเช้า
7: ข่าวพุธ
10: ตุ้ม
7: สวัสดีครับ
10: สว
7: ั
10: สดีครับแชร์ข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: นรับ2หนุ่มจากซีรีส์พบเธอเน็ตเจเจสวัสดีค่ะภารกิจ1ถ้อยร้อยความในเราจะมีประโยคมาให้น้องๆทั้ง2คนพูดแต่ใน1ประโยคจะมีมูดให้คุณได้พูดในหลายๆมูด
1: ครับ
0: มูดแรกคือมูดดีใจค่ะ
1: ฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขออ
0: ุ้ยขอมูดจีบแต่หันไปทางนั้นอีกท
1: ีฟังพี่เถิดนี่ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นคำขอ
0: เออ
2: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะ
3: ขอดูตลกหน่อยได้ไหมตลก
4: ถ้าชาติหน้ามีจริงขอให้เราได้เจอกันอีกนะจ๊ะ
0: เป็นหนุ่มเ
5: ด็กฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
3: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันนู้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: วันๆเจอแต่ปัญหา
5: พุทท็อกพุททัว
4: พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ ไอดอล DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา10นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.หลังสำนักพระราชวังประกาศเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเส้นพระชนและชาวนี้ราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณปรับเพิ่มขึ้น 1,150 บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
13: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
13: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
15: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
8: ายกรัฐมนตรีเรียกประชุมครม.เมื่อเวลา 9 นาฬิกาหลังสำนักพระราชวังประกาศเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
5: หลังจากที่สำนักพระราชวังประกาศว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษณห้องประชุม501ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลในเวลา 9:00 นที่ผ่านมาพร้อมแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมผู้ติดตามรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้แต่งกายไว้ทุกข์โดยสุภาพบุรุษให้สวมชุดสูทสีดำติดปลอกแขนไว้ทุกหรือชุดผ้าไทยสีดำแขนยาวขณะที่สุภาพสตรีให้สวมชุดสุภาพสีดำหรือชุดผ้าไทยสีดำซึ่งวาระการประชุมจะเกี่ยวเนื่องกับการเตรียมพระราชพิธีอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: มาต่อที่สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองเมื่อเปิดตลาดเช้านี้เพิ่มขึ้น 1,150 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 64,900 บาทขายออกที่บาทละ 65,100 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 63,596 บาท20สตางค์ขายออกบาทละ 65,900 บาทสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายลงเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐใกล้บรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความขัดแย้งกับอิหร่านแล้วหลังจากที่เขาประกาศยกเลิกแผนที่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารโจมตีอิหร่านอย่างหนักโดยทั้งยังกล่าวด้วยว่าช่องแคบฮอร์มูซจะเปิดใช้เป็นเส้นทางเดินเรืออย่างเป็นทางการในทันทีที่มีการลงนามซึ่งอาจเกิดขึ้นเร็วๆนี้บางทีภายในสุดสัปดาห์นี้ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเผยว่ารายงานข่าวเรื่องการบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐยังเป็นเพียงการคาดการณ์และยังไม่มีการสรุปหรือรับรองข้อตกลงใดๆอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ดีคำกล่าวของทั้มส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสดิ่งลง 2.8% ปิดที่ 87.56 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนท์ดิ่งลง 3.5% ปิดที่ 89.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐดีดตัวรับข่าวดีในทันทีโดย S&P 500พุ่งขึ้น 1.8% ส่วนดาวโจนส์ปรับเพิ่มขึ้น 1.9% และ Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 2.5% ปิดท้ายที่ช่วงสู้มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการรับประทานทุเรียนจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสุขภาพที่ดีโรคใดควรหลีกเลี่ยงติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองครับ
16: คู่มือสุขภาพ
17: กรมอนามัยเปิดเผยข้อมูลทางการแพทย์ว่าทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ที่ให้วิตามินแร่ธาตุและเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตแต่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคไตโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบควรระวังเป็นพิเศษหากกินทุเรียนในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้เกิดอาการเสี่ยงสุดได้เพราะในทุเรียนมีแป้งและน้ำตาลสูงผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดควรเลือกกินทุเรียนแต่พอเหมาะไม่กินในปริมาณที่มากเกินไปไม่กินถี่ทุกวันหากเป็นไปได้กิน1เม็ดต่อ1วันและเนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินออกมาได้เท่าคนปกติผู้ป่วยโรคไตจึงควรเลี่ยงเพราะจะส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและไม่ควรกินทุเรียนพร้อมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและการขาดน้ำได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
18: ใจภักดีต่อชาติศาสตร์กษัตริย์ใจซื่อสัตย์มีรักสมัครสมานใจร่วมใจร่วมสู่ปณิธานเราและท่านร้อยใจเพื่อไทยของเราร
8: ับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
19: ยาเสพติดเป็นพิษร้ายทำลายชาติเป็นเพชฌฆาตทำลายสังคม
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: อย่า กลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 14

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับมาแล้ว DJ Cable นะครับรับช่วงต่อจากแชร์ข่าวเช้าครับอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist นะครับ2ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงพอๆที่คุณเลือกเข้ามาเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับทักทายกันในเช้าวันศุกร์ที่12มิถุนายนนะครับเป็นไงกันบ้างเช้านี้รถติดหรือเปล่าถ้าให้เทียบกับวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้ก็ถือว่าติดนะแต่ว่ามันสู้กับวันจันทร์ไม่ได้นะคุณผู้ฟังครับสัปดาห์นี้ก็น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างจะวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าบางโรงเรียนเพิ่งจะเปิดเทอมนะครับทำให้การจราจรตอนเช้าเนี่ยอาจจะติดนิดนึงเนาะแต่ว่าสัปดาห์ต่อๆไปน่าจะดีขึ้นนะครับผมอย่างน้อยเนี่ยวันนี้ก็วันศุกร์แล้ววันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วมีเพลงไหนเพิ่มเติมที่ทำให้วันศุกร์ของคุณมีความสุขมากยิ่งขึ้นช่องทางเดิมของเราครับแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินได้เลยจ้ะ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว I love you everything

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรของเราครับมีช่วงพิเศษตอนนี้นะครับ Jobs Gen Z ชวนน้องๆ Gen Z มานั่งพูดคุยกันถึงปัญหาหน่อยคุณผู้ฟังแน่นอนนะฮะพอเรียนใกล้จะจบแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหางานการสมัครงานหรือว่าวิธีการเตรียมตัวในการสมัครงานเยอะแยะมากมายเราเปิดพื้นที่ตรงนี้ครับให้น้องๆ Gen Z นะครับมาถามไถ่กันได้นะครับติดตามกันได้ทุกวันจันทร์นะครับ 20:00 ถึง 20:00 ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะครับขอบคุณด้วยครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
1: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันศุกร์ลองเป็นคนที่กล้าปฏิเสธคนอื่นเพื่อถนอมหัวใจของตัวเราเองแล้วชีวิตอาจจะง่ายและเบาสบายกว่าที่คิดนะ
2: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมว
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
9: สมูทโต
10: ต่อเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
9: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนสมูทโต
6: เจลอโล
10: สมูทโตเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต
9: สมูทโตกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องส

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: วันพุธที่ผ่านมาในพุทโธพุทโธนะครับมีหนึ่งเข้ามาถามนะครับคุณจอยถามว่าตัวเองเนี่ยงี่เง่าเกินไปหรือเปล่าที่บอกเลิกกับแฟนเก่าด้วยเหตุผลที่ว่าเขาสนิทกับเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งมากเกินไปแต่ว่าในดีเทลนี้คุณผู้ฟังครับมันมีเรื่องของเพื่อนผู้หญิงคนนี้เนี่ยเขามักจะใช้คำพูดที่ไม่ให้เกียรติคุณจอยรวมไปถึงเนี่ยมีการกระทำที่รู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเกินกว่าเพื่อนหรือเปล่านะครับไปติดตามเรื่องราวคุณจอยย้อนหลังกันได้รวมไปถึงอีก4เรื่องนะครับในวันพุธที่ผ่านมาผ่านทางYouTubeเอทามของเราใต้โต๊ะไม่ใช่ใต้โต๊ะนะครับพุทโธพุทโธคุณผู้ฟังครับติดตามกันได้ใน YouTube นะครับแล้วเดี๋ยวพุทหน้า 3:00 ถึง 5:00 เจอกันเหมือนเดิมกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสุดเด็ดต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ครับกับคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินละฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่ละมือต้องกินโนสปูนหนึ่งเพลงใหม่แนะนำวันนี้ครับถือว่าเป็นการเดบิวต์อย่างเป็นทางการในฐานะศิลปินเดี่ยวแล้วนะครับสำหรับไปค์ครับล่าสุดเนี่ยปล่อยเพลงที่มีชื่อว่าเชนออกมานะครับจังหวะเป็นฟังป๊อปสนุกสนุกนะครับพาให้ทุกคนไปเห็นอีกมุมนึงของไปค์อย่างชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเดบิวต์ซิงเกิลในฐานะศิลปินเดี่ยวนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเชนครับ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by DJ Cabin ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจเคเบิลครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Popcorn, pop a popcorn, eh? Popcorn, pop a popcorn, eh?

0: EFM Playlist of the Week. Champ of the Week. Number one. New season. ฤดูใหม่ New New. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจสอบตัวอย่างน้ำซุปร้านก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดอุดรธานีหลังลูกค้ากินแล้วอาหารเป็นพิษ13รายสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิ
3: และอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช้อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช้อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช้อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เผยผลตรวจสอบตัวอย่างน้ำซุปร้านก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดอุดรธานีหลังลูกค้ากินแล้วอาหารเป็นพิษจำนวน13รายค่าสาเหตุจากผงสีขาวคล้ายเกลือแกงคุณปวีณาสมคิดรายงานครับ
7: จากกรณีที่ชาวบ้านรับประทานก๋วยเตี๋ยวจากร้านแห่งหนึ่งภายในชุมชนพรสวรรค์จังหวัดอุดรธานีเป็นเหตุทำให้มีผู้ป่วยอาหารเป็นพิษจนต้องส่งโรงพยาบาลอุดรธานีจำนวน13รายเมื่อวันที่8มิถุนายน2569ที่ผ่านมานายแพทย์สราวุฒิบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจตัวอย่างซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีตรวจสอบตัวอย่างจากโรงพยาบาลอุดรธานีจำนวน4ตัวอย่างประกอบด้วยผงสีขาวไม่ทราบชนิดพบว่าเป็นสารไนทรายความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.2 ส่วนผลตรวจตัวอย่างอาเจียนผู้ป่วยพบสารไนทรายและไนเตรตตัวอย่างน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวตรวจพบปริมาณไนทราย 2,933 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งการบริโภคน้ำซุปเพียงประมาณ1ช้อนชาจะทำให้ได้รับสารไนทรายเกินค่าปริมาณที่ยอมรับได้ต่อวันก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพหรือบางรายเกิดอันตรายถึงชีวิตได้ทั้งนี้สารไนทรายเป็นสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปเนื้อสัตว์เช่นกุนเชียงไส้กรอกแหนมและหมูยอเพื่อช่วยคงสีชมพูแดงของเนื้อสัตว์และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดจึงไม่ควรนำมาใช้แทนเกลือบริโภคโดยเด็ดขาดขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยังคงเร่งตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านอาหารและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนอย่างสูงสุดปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
6: แม้การศึกษาจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศแต่ยังมีเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นกองทัพภาคที่1จึงเดินหน้าส่งต่อโอกาสทางการศึกษาผ่านโครงการมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเพื่อช่วยลดภาระครอบครัวและสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยครับ
8: ทหารมาแล้ว
9: ปัญหาความลืมล้ำทางการศึกษาและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อโอกาสในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนในหลายพื้นที่กองทัพภาคที่1โดยกองพลฐานราบที่1รักษาพระองค์จึงจัดโครงการมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีพลตรีกิตติประภิษเพศารผู้บัญชาการกองพลฐานราบที่1รักษาพระองค์เป็นประธานในกิจกรรมมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของจำเป็นให้แก่นักเรียนในพื้นที่3โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคมจังหวัดอ่างทองโรงเรียนพระนารายณ์และโรงเรียนวัดเขาหนีบจังหวัดลพบุรีเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยทหารในพื้นที่ได้ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มนักเรียนที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงสอดคล้องกับแนวทางของกองทัพบกที่มุ่งสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผ่านการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
1: ืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรชัดในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์ www.princessngamjit.orgหรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์02-354-7391-2ต่อ112
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: ถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Kevin ครับ

0: EFM DJ Playlist by DJ Kevin ครับ
1: EFM Fandom Life
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
3: เป็นไงบ้างฮะเมื่อคืนนี้แฟนๆของลาเต้แล้วก็คิมรวมไปถึงแฟนๆของพบเธอฟินกันหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อคืนนี้เราได้ลาเต้แล้วก็คิมนะครับมานั่งพูดคุยกันทำกิจกรรมกันเล่นเกมกันสนุกสนานมากๆนะครับใครที่พลาดไปไปติดตามย้อนหลังกันได้ YouTube A-Time ของเรา EFM Fandom Live นะครับส่วนสัปดาห์หน้าจะเป็นใครรอติดตามกันได้นะครับเจอกันพฤหัสหน้า 20:30 ถึง 4:00 นกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำครับ
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: ร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: ผู้ต้องผู้ทัวร์ครับเดี๋ยววันนี้เราเริ่มทัวร์แรกกันแล้วนะครับเราจะบุกไปหาน้องๆโรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชานะครับไปพร้อมกับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมครับยกเอาพลังบวกนะครับไปฝากน้องๆทุกคนขอบคุณที่ร่วมทัวร์ไปกับเรานะครับขอบคุณมากเลยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยเสด็จต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอพุทธทัวร์แล้วเจอกันนะร่วมทัวร์โดยชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
1: คานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวะ
3: สวัสดีวันศุกร์นั่งทำงานมาทั้งวันแล้วถ้าเริ่มเมื่อยให้ลองลุกออกไปยืดเส้นยืดสายแล้วพักสายตาบ้างดูแลตัวเองเล็กๆน้อยๆเพื่อเติมพลังแล้วก็ไปลุยกันต่อ
0: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: แมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: วันนี้มีคำถามอยากจะถามคุณผู้ชายค่ะว่าพอปัสสาวะเสร็จแล้วเนี่ยเอากระดาษทิชชู่มาเช็ดตรงอวัยวะนั้นไหมก็คือหนูเพิ่งได้รู้ความจริงว่าแฟนของหนูเขาไม่ได้เช็ดหนูก็เลยตกใจมากแล้วก็ได้ขอให้เขาแบบเช็ดแต่ว่าเขาบอกหนูว่าเขาจะไม่เช็ดเด็ดขาดเพราะว่าไม่มีเพื่อนคนไหนหรอกที่เช็ด
4: แต่นี่ว่าส่วนใหญ่ไม่เช็ดนะ
5: ใช่
6: ไม่เช็ด
5: ไม่เช็ด
6: สลัดแล้วก็เก็บ
5: ส่วนใหญ่ไม่เช็ดนะเพราะว่ามันโถปัสสาวะเช็ดยังไงมันไม่มีทิชชู่อยู่ตรงโถปัสสาวะแต่สบัด
4: อ่ะสบัดแน่
6: สลัด
5: โทษฉันต้องถูก
7: พุทท็อปพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัส
2: อังคารคุณปง X ครับกับ4เรื่องหลอนนะครับที่โทรเข้ามาเล่ากันในวันอังคารที่ผ่านมานะครับไปฟังย้อนหลังกันได้ใน YouTube A Time ของเรานะครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราต้อนรับพี่เอกตายแน่นะครับถือว่าเป็นนักเล่าเรื่องผีขวัญใจชาวโซเชียลเลยนะครับเพราะฉะนั้นรอติดตามกันได้อังคารหน้า 20:00 ถึง 4:00 กับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสครับ
3: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: มีมาที่ไหนต้องมีบัสมีมาที่ไหนต้องมีบัสให้ทุกตัวทุกสถานสุขใจให้กินบัส
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับวันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วนะครับส่งต่อพี่แนนดูแลคุณฟังช่วงบ่ายต่อหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์มีความสุขมากๆนะครับเจอกันอีกที่วันจันทร์นะครับวันนี้ลาคุณฟังไปแล้วสวัสดีครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
3: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
4: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ตี้หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา12นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับแถลงการนายกรัฐมนตรีถวายความอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนม์และปุ๋ยพรทิพย์โพสต์ข้อความถวายความอาลัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: ยุ่งขยันแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
8: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
9: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: แน่อนุทินชันวิรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งระบุว่าหลังจากสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนเพราะเป็นความสูญเสียที่ไม่ได้เป็นเพียงข่าวร้ายหากเป็นความอาดุลสุดที่จะประมาณที่เกิดขึ้นในดวงใจของผู้คนทั้งชาติโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพในการนี้ตนเองและพี่น้องชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีมีเมตตาต่อกันช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและกระทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมอันเป็นคุณค่าที่พระองค์ทรงยึดถือและปฏิบัติเป็นแบบอย่างมาตลอดพระชนชีพเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาความเศร้าโศกนี้ตนเองในฐานะของรัฐบาลข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจริยวัตรและพระกรุณาที่คุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์อยู่ที่ดาภูคำนวณรายงาน
5: ซึ่งภายหลังการประชุมนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำหรับงานกีฬาคอนเสิร์ตงานประชุมต่างๆสามารถดำเนินการได้ตามปกติ แต่จะเริ่มต้นด้วยให้มีการยืนถวายความอาลัยส่วนการเดินทางไปต่างประเทศยังเป็นไปตามกำหนดการเดิมปิดท้ายที่ปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกอดีตนางงามจักรวาลของประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้วยความโศกเศร้าและความผูกพันอย่างลึกซึ้งโดยข้อความระบุว่าตื่นขึ้นมาพบกับข่าวอันเจ็บปวดยิ่งนักถึงการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาอาหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านนั้นยังยืนชั่วนิรันดร์สถิตอยู่ในดวงใจของปวงชนชาวไทยสืบไปตราบนิรันดร์ข้าพเจ้ามีโอกาสอันทรงเกียรติยิ่งได้รับพระขอไปครับข้าพเจ้ามีโอกาสอันทรงเกียรติยิ่งที่ได้รับพระวโรกาสเข้าเฝ้าเป็นการส่วนพระองค์หลายครั้งขณะที่พระองค์ท่านยังทรงพระเยาว์และได้ประทับบนตักของข้าพเจ้าภาพแห่งพระสิริโฉมอันเป็นปรังพระปัญญาอันเฉียบแหลมและพระอากัปกิริยาอันงดงามสง่าผ่าเผยโดยธรรมชาตินั้นจะประทับอยู่ในความทรงจำของข้าพเจ้าตราบชั่วฟ้าดินสลายขอดวงพระวิญญาณของพระองค์จงสถิตในสวงสวรรค์ด้วยเทอญ
11: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้งถ้าคนเราไม่หมั่นเพียรไม่มีความอดทนก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเมื่อท้อใจไปแล้วไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่27มีนาคม2523
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบซอฟต์สกิลที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองแต่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
2: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับซอฟต์สกิล
1: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบเราก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
0: ่
1: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญฤทธิ์ฉิมพิมล
0: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับ
1: เราสองคนนะครับพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้มีคุณธีรเทพนะครับและก็คุณสมโพธครับสำหรับข้อมูลข่าวสารภาคกลางวันวันนี้นะครับวันนี้วันศุกร์ที่12มิถุนายน2569นะครับก็เป็นวันศุกร์ที่เรียกว่าใกล้เข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์นะครับเหมือนปกติเช่นเคยนะครับเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือร่องรอยของความโศกเศร้านะครับโปรยปลายลงมานะครับจับใจพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทั่วประเทศหลังจากที่คนไทยทั้งชาตินะครับได้ร่วมใจกันนะครับในการสวดมนต์อธิษฐานจิตแล้วก็เฝ้าติดตามพระราชการประชวรนะครับด้วยความห่วงใยมาเป็นระยะเวลาช้านานล่าสุดนะครับแถลงการจากสำนักพระราชวังที่แผ่ปกคลุมไปทั่วสารทิศได้นำพาความใจหายแล้วก็กระแสทานแห่งความอาลัยนะครับมาสู่หัวใจของประชาชนอย่างยิ่งยวดเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนอย่างสงบณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นสิริพระชนสาปีที่47ครับ
0: ครับก็ตามที่สำนักพระราชวังนะครับได้มีการออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนความว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหัตถ์ไทยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะเวลาแล้วนั้น
1: ตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมนะครับพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระอาการทรุดลงนะครับจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือว่าช่องท้องจากการอักเสบนะครับของพระอันตะหรือว่าลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหัตถ์ไทยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์นะครับจะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 นาทีสิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยด้วยพระอาการสงบสิริพระชนสาปีที่47ครับ
0: ครับซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนะครับซึ่งภายหลังจากที่สำนักพระราชวังได้มีการออกแถลงการเรื่องดังกล่าวก็นำพาความโศกเศร้าและความเสียใจมายังพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศนะครับภายหลังการสิ้นพระชนของพระองค์พานะครับเจ้าฟ้าที่อยู่ในหัวใจของคนไทยเราทุกคนนะครับบรรยากาศที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์เป็นยังไงบ้างครับคุณบุญยฤทธิ์ครับ
1: นะครับก็สำหรับบรรยากาศนะครับที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะครับมีพี่น้องประชาชนแต่งกายด้วยชุดสีดำ และสีขาวได้เดินทางมาแสดงความอาลัยนะครับถวายแด่สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยความสำนึกในพระในพระกรุณาธิคุณครับ
0: กับขณะที่ทางโลกออนไลน์นะครับก็มีพี่น้องประชาชนคนไทยจำนวนมากร่วมกันโพสต์ภาพแล้วข้อความแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดแฮชแท็กองค์พาแฮชแท็กเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาแฮชแท็กเสด็จสู่สวรรคาลัยอันนี้เป็นความเสียใจของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับสำหรับพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวัสดิกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

0: ด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้านกฎหมายนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2549ทรงดำรงตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและในปีพุทธศักราช2560ทรงดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดทั้งยังทรงเป็นอาจารย์พิเศษนะครับในหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อครั้งยังทรงเป็นนักศึกษากฎหมายนะครับพระองค์ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเสด็จเยี่ยมผู้ต้องขังหญิงณทันสถานหญิงนะครับที่เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครด้วยความสนพระทัยในสภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังอีกทั้งยังช่วยเหลือไปยังเด็กแล้วก็ที่ติดท้องแม่ก่อนที่จะเข้าคุกด้วยเนี่ยนะครับรวมทั้งผู้ต้องขังหญิงสูงอายุตลอดจนทรงมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอและยกร่างข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำต่อสหประชาชาติสำหรับการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงอีกด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ในส่วนของงานด้านมูลนิธิองค์กรในพระอุปถัมภ์หลากหลายงานหลากหลายมูลนิธิที่พระองค์ก็ทรงดำเนินเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ามูลนิธินภาในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเครือข่ายคนรักน้องหมากองทุนกำลังใจหรือว่าในส่วนของศูนย์ควบคุมสุนัขกทม.ประเวศด้วยครับ
0: นะครับแม้วันนี้นะครับพระองค์จะเสด็จจากไปอย่างไม่มีวันกลับแต่ว่ามรดกแห่งพระเมตตานะครับที่ทั้งที่มาจากหลังกำแพงสูงนะครับในสถานพินิจแล้วก็ในทุกผืนดินนะครับที่ยากไร้จะยังคงได้รับการสืบสานแล้วก็สานต่อนะครับด้วยความผูกพันขณะที่ทุกดวงใจของคนไทยทั้งชาตินะครับต่างล้อมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อที่จะเก็บรักษารอยยิ้มและความหวังนะครับที่พระองค์เคยประทานไว้ให้สถิตอยู่เป็นพลังใจนะครับในการก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแสงเพชรดวงนี้อาจจะลับหายจากสายตาหากแต่จะยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของราษฎรตราบนานเท่านานพระองค์จะสถิตในดวงใจของประสบนิกรไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับ
1: ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของสำนักพระราชวังได้มีการออกประกาศเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และการถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังนะครับได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพนะครับของพระองค์พราก็หลักๆแล้วก็มีอยู่4ประการด้วยกันครับ
0: นะครับประการแรกนะครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมราชวังนะครับในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นครับ
1: ครับประการต่อมานะครับประการที่2คือพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะครับเวลา 18:30 นนะครับแล้วก็จนถึงเวลาเนี่ยนะฮะก็เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับในการนี้ได้มีการจัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยครับ
0: ครับก็ทุกวันนะครับตั้งแต่8:00 นนะครับขออนุญาตแก้ไข8:30 นถึง16:00 นแล้วก็ประการที่3นะครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตนะครับให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา9:00 นถึง20:00 นนะครับโดยจะเริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569ครับ
1: ครับแล้วก็ในประการที่4นะครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคประชาชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการสวดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันครับ
0: นะครับเพื่อแสดงความเรียกว่าถวายความอาลัย

นะครับแด่สมเด็จเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบทเพลงนะครับที่เราจะเปิดนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือเพลงเจ้าหญิงของคนไทยนะครับโดยเนื้อร้องทํานองนะครับโดยคุณธีรพลวงไทยขับร้องโดยคุณอรัญญาพิรคำนะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับขอเชิญรับฟังพร้อมๆกันเลยครับ

0: ครับอันนี้ก็เป็นบทเพลงนะครับเจ้าหญิงของคนไทยซึ่งก็ได้รับการประพันธ์ไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราก็นำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับคุณบุญยฤทธิ์คุณผู้ฟังเรามาอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องของการเดินทางเรื่องของการไปไหนมาไหนในช่วงของสุดสัปดาห์นี้พี่น้องประชาชนก็ต่างคนก็ต่างเดินทางนะครับเรื่องของสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอย่างไรนะครับวันนี้พยากรณ์อากาศก็คือประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มครับ
1: ครับก็สำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็มีกำลังปานกลางนะครับโดยมีคลื่นสูงนะครับประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยนะครับก็มีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับคลื่นก็จะสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะครับบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยนะครับ
0: ครับแล้วก็ตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในหลากหลายพื้นที่โดยเฉพาะตอนนี้หลายคนก็โฟกัสไปในพื้นที่ของภาคใต้นะครับว่าเป็นในช่วงของฤดูมรสุมเวลาฝนตกหนักก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้นะครับอย่างที่จังหวัดกระบี่ที่เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะฮะตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ภาคใต้หลากหลายจังหวัดนะครับคุณผู้ฟังในส่วนของพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ท่านมีความห่วงใยนะครับต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งมีการจัดกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชนเป็นการเร่งด่วนด้วยครับ
1: นะครับทางด้านพันเอกวัชรกรอ้นเงินนะครับรองโฆษกกองทัพภาคที่4ก็ได้เปิดเผยนะครับว่าสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นนะครับในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4นะครับก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุพร้อมได้สั่งการนะครับให้หน่วยทหารในพื้นที่ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนในทันทีโดยได้มอบหมายนะครับให้กองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่15ได้จัดชุดช่วยเหลือประชาชนลงพื้นที่นะครับให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันโดยได้บูรณาการกำลังพลนะครับยุทโธปกรณ์และก็ทรัพยากรที่มีอยู่ได้เข้าสนับสนุนนะครับการบรรเทาความเดือดร้อนการอพยพประชาชนออกจากจุดเสี่ยงพร้อมกับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงนะครับผู้สูงอายุและก็กลุ่มเปราะบางนะครับไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างเร่งด่วนการขนย้ายสิ่งของและก็ทรัพย์สินอำนวยการด้านการจราจรนะครับการสัญจรและก็ดูแลความปลอดภัยจนสามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์ได้และระดับน้ำนะครับก็ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็ยังเฝ้าระวังนะครับประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมกับเตรียมกำลังพลยุทโธปกรณ์และก็เครื่องมือช่วยเหลือให้สามารถที่จะเข้าปฏิบัติการได้ทันทีนะครับหากเกิดเหตุในพื้นที่ครับ
0: ครับขณะเดียวกันภาพรวมนะครับของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกในทุกกองทัพภาคนะครับยังคงพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับทุกส่วนราชการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นปภ.ส่วนราชการจังหวัดนะครับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือและก็ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนดูแลชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนให้มีความปลอดภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถนะครับเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยและก็สามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเพราะความเดือดร้อนของประชาชนคือภารกิจสำคัญที่กองทัพบกจะไม่ทอดทิ้งแล้วก็พร้อมที่จะเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ต่อไปครับ
1: นะครับก็มาถึงเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่ได้ลงทะเบียนอันนี้ไปเที่ยวที่อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับก็คือปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350ก็เสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็เป็นวันหยุดสุดท้ายแล้วนะครับที่จะได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเฉพาะกิจนะครับปราสาทตาควายเนิน350ก็เป็นการท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยนะครับสัมผัสกับธรรมชาติเรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็หลังจากที่ได้เปิดให้มีการท่องเที่ยวกันไปแล้วนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ กระแสแรงเกินคาดครับคุณนภาวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมานะครับกองทัพภาคที่2ซึ่งเป็นหน่วยที่ร่วมมือกับจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ได้ออกมาเปิดเผยถึงกระแสความสนใจนะครับของนักท่องเที่ยวที่ได้ลงทะเบียนเข้าชมพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และก็ยุทธภูมิปราสาทตาควายเนิน350นะครับว่าได้รับการตอบรับอย่างคึกคักนะครับจากประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทั่วประเทศหลังเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเพจอย่างเป็นทางการโดยมียอดจองสิทธิ์นะครับเข้าชมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจนเกินเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ครับ
0: ครับก็สำหรับรอบแรกสำหรับการเปิดลงทะเบียนในวันที่6มิถุนายนนะครับเขามีการเปิดรับจำนวน 1,000 สิทธิ์แต่ปรากฏว่ามีผู้ที่สนใจในลงทะเบียนเข้าชมมากกว่า 1,200 รายนะครับก็สะท้อนถึงความสนใจของประชาชนที่ต้องการเดินทางไปสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ซึ่งกำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะครับขณะที่การเปิดลงทะเบียนในวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาก็กำหนดรับนักท่องเที่ยว 1,500 สิทธิ์นะครับก็นักท่องเที่ยวก็ถล่มทลายเช่นเคยนะฮะมีการแห่จองสิทธิ์เยี่ยมชมปราสาทตาควายเนิน350ทะลุเป้านะครับสัมผัสถึงแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ชายแดนทั้งในส่วนของปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350นะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผสมผสานคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็เรื่องราวของยุทธภูมิชายแดนไว้อย่างน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับเปิดโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงพร้อมสัมผัสกับบรรยากาศธรรมชาติและทัศนียภาพของพื้นที่ชายแดนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เขาก็มีการนำสินค้าเกษตรของคุณบุญยฤทธ
1: ิ์
0: ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเนี่ยนะฮะโอ้กำลังนิยมในช่วงนี้เลยนะครับเนี่ยแล้วก็มีพืชผักของใช้ต่างๆมากมายนะครับมีการมาวางจำหน่ายในพื้นที่นี้ด้วยครับ
1: นะครับโดยการท่องเที่ยวครั้งนี้นะครับก็จะมีการเดินทางผ่าน7จุดสำคัญแห่งความทรงจำไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตานะครับปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นแล้วก็จ่าอนุไทยเส้นทางศึกษาประวัติศาสตร์นะครับก็จะมีระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรนะครับท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามก็สัมผัสเรื่องราวชายแดนนะครับเรียนรู้คุณค่าของแผ่นดินและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้านะครับที่ปกป้องประเทศชาติก็จะมีรถรับส่งนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยมีน้ำดื่มแล้วก็จุดบริการตลอดเส้นทางก็เชิญชวนนะครับมาร่วมเดินตามรอยประวัติศาสตร
0: ์ครับ
1: สัมผัสธรรมชาติและก็ภาคภูมิใจนะครับในพื้นแผ่นดินไทยไปด้วยกันนะครับ
0: สำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะลงทะเบียนจองคิวผ่านเว็บไซต์ www.visit นะครับเป็นภาษาอังกฤษ .sru นะฮะ .ac.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับเพื่อเป็นการจองคิวล่วงหน้าสะดวกรวดเร็วเที่ยวได้มั่นใจนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขามีในส่วนของเจ้าหน้าที่ไว้บริการทางด้านของข้อมูลล่าสุดที่ทีมงานได้มีการอัปเดตก็คือว่ามียอดจองแล้วกว่า 1,000 รายนะครับแล้วก็ยังคงมีผู้ที่สนใจทยอยลงทะเบียนกันอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะเต็มจำนวนภายในระยะเวลาอันใกล้นี้ก็ท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะไปหรือว่าอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงปราสาทตาควายเนิน350ที่บักไดสุรินทร์เนี่ยนะครับพนมดงรักนะขออภัยพนมดงรักสุรินทร์เนี่ยนะครับก็ต้องรีบลงทะเบียนกันนะครับก็ช้าไม่ได้แล้วในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปดูในเรื่องของคีตะวัฒนศิลป์กันบ้างนะครับล่าสุดเนี่ยเขามีการเพิ่มระยะเวลาการรับสมัครด้วยครับ
1: นะครับก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับโครงการคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5สืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยนะครับของเด็กมัธยมนะครับชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทุนการศึกษานะครับรวมมูลค่ากว่า 400,000 บาทก็สำหรับคุณสมบัตินะครับ1นะครับเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงตอนปลายอายุ12ถึง18ปี2นะครับสมาชิกในทีมก็12ถึง15คนก็จะประกอบด้วยนักดนตรีนักร้องนักแสดงประกอบหรือแดนเซอร์แล้วก็ผู้ควบคุมวงอีก2ท่านครับ
0: ครับแล้วก็ในส่วนที่3ก็คือทีมที่สมัครเนี่ยจะต้องมีสังกัดสถานศึกษาที่ชัดเจนนะครับสถานศึกษาสามารถสมัครได้สถานศึกษาละ1ทีมเท่านั้นนะฮะแล้วก็ในส่วนที่4ก็คือการส่งวิดีโอขับร้องการบรรเลงดนตรีและการแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์จำนวน1เพลงความยาวไม่เกิน10นาทีนะครับก็สามารถที่จะส่งมาได้ที่เป็น LINE@ นะครับ @kita _award นะครับสามารถสมัครได้แล้ววันนี้ถึง16มิถุนายนจากเดิมเนี่ยเขามีการปิดรับสมัครวันนี
1: ้วันนี้วันสุดท้าย
0: แต่ว่ามีการขยายระยะเวลาเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะส่งเป็นในส่วนของการสมัครมาได้ติดตามข่าวสารการประกวดนะคุณผู้ฟังได้ที่Facebook Fanpage ของคีตะวัฒรศิลป์หรือว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ kitamusicaward.com เป็นรายการการแข่งขันเป็นเวทีของเยาวชนที่ยิ่งใหญ่เดี๋ยวเรามาเจอกันฝีไม้ลายมือของน้องๆในแต่ละปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าสุดยอดมากๆเลยทีเดียวครับคุณบุญเดชคุณผู้ฟังครับ
1: นะครับก็รอชมนะครับที่หอประชุมกิจกรรมรอบสุดท้ายนะครับมาถึงเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะครับวันนี
0: ้ครับ
1: ก็หมดแล้วนะครับ 2,000 นะเดือนละพันใช่ไหมครับหมดแล้วครับวันนี้ก็ใช้นะครับก็รัฐบาลนะครับก็เปิดให้ร้านค้าในประเภทธุรกิจอาหารว่างแล้วก็เครื่องดื่มได้ลงทะเบียนเชื่อมต่อนะครับกับผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่นะครับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็เริ่มแล้วเช่นเดียวกันครับ
0: ครับก็ทั้งนี้นะครับสามารถร้านค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกผูกบัญชีให้กับผู้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ได้เพียง1แพลตฟอร์มเท่านั้นแล้วก็ต้องเป็นแพลตฟอร์มร้านค้าที่ใช้งานอยู่แล้วนะครับสำหรับร้านค้าที่ไม่มีสาขาสามารถที่จะสมัครได้ผ่านแบนเนอร์สมัครการใช้งานฟู้ดเดลิเวอรี่ในแอปพลิเคชันถุงเงินนะครับโดยกดยอมรับเงื่อนไขเลือกแพลตฟอร์มที่ต้องการสมัครกรอกรหัสอ้างอิงจากร้านค้าผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่หลังจากนั้นก็ต้องตรวจสอบข้อมูลการยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP แล้วก็รอผลการพิจารณาอนุมัติจากระบบนะครับร้านค้าที่สมัครแล้วก็เชื่อมต่อระบบสำเร็จเนี่ยจะสามารถเริ่มรับคำสั่งซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้เป็นต้นไปและรับออเดอร์ได้จนถึงวันที่30กันยายน2569นะครับเวลา 21:00 น.อันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทางร้านค้าขณะเดียวกันนะคุณบุญยฤทธิ์ในเรื่องของบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยไทยช่วยไทยพลัสของพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยโอ้คึกคักเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของร้านค้าชุมชนในสถานที่ต่างๆหรือว่าในส่วนของทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับส่วนแล้วส่วนใหญ่แล้วหลักๆใหญ่เป็นซื้อของ
1: อุปโภคครับสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับ
0: ก็ตุนกันไว้ครับผม
1: ช่วงนี้สัญญาณส่งมือมาแล้ว
0: หมดเวลานะครับ
1: ก็หมดเวลานะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้นะครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธนินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีสั่งครม.ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
7: ยุงขยง
8: 2
7: 1แมลงขยับ
8: 2
7: 1 8เมื่ออาร์ตขยับ
9: อาร์ต
7: ครบจบทุกเรื่องแมลง
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาน
2: ายกรัฐมนตรีสั่งครม.ดูแลอำนวยความสะดวกประชาชนที่จะถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาบอกประชาชนใช้ชีวิตตามปกติเชื่อทราบแนวทางปฏิบัติไม่งดการรื่นเริงส่วนรัฐมนตรีที่จะไปต่างประเทศกำชับใช้เวลาสั้นเน้นเนื้องานคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
11: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมครม.นัดพิเศษภายหลังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนว่าวันนี้ที่ประชุมมีวาระเดียวคือเรื่องของการเตรียมการงานพระราชพิธีต่างๆซึ่งได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนดูแลประชาชนในการเดินทางเข้าร่วมงานให้ดีที่สุดส่วนแนวทางในการปฏิบัติของการถวายความอาลัยเป็นไปตามประกาศของสำนักพระราชวังสำหรับภารกิจของนายกรัฐมนตรีต่อจากนี้นายกระบุว่าในส่วนของกิจการต่างประเทศมีการเตรียมการนัดหมายกับผู้นำประเทศต่างๆเอาไว้แล้วก็ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมขณะเดียวกันตนก็ได้แจ้งให้ครม.และหน่วยงานต่างๆทราบว่ามีภารกิจเดินทางไปต่างประเทศขอให้เน้นไปที่ตัวภารกิจและพยายามจัดกำหนดการในสิ่งที่ไม่ได้เป็นประเด็นหลักโดยพยายามจัดกำหนดการในสิ่งที่เป็นประเด็นหลักโดยใช้ระยะเวลาให้สั้นที่สุดในส่วนของประชาชนนั้นตนมองว่าในเรื่องการใช้ชีวิตการทำมาหากินการสร้างรายได้ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติไม่มีอะไรเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เก็บความเศร้าโศกเอาไว้ทุกคนมีความเศร้าอยู่ในใจอยู่แล้วแต่เรื่องการปฏิบัติตนการดำเนินชีวิตการทำมาหากินขอให้เป็นเรื่องปกติมั่นใจว่าพวกเราทุกคนทราบดีว่าการปฏิบัติตัวอย่างไรให้เหมาะสมในช่วงเวลาการไว้ทุก15วันซึ่งในส่วนของหน่วยงานราชการมีการไว้ทุกในวาระของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอยู่แล้วส่วนกิจกรรมคอนเสิร์ตต่างๆนายกรัฐมนตรีรับว่าทุกอย่างเป็นไปตามปกติเหมือนครั้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตก็สามารถจัดได้ซึ่งทุกงานก็แทบจะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไม่ได้บังคับและไม่ได้เป็นกฎหมายอะไรแต่ทั้งงานกีฬางานคอนเสิร์ตหรืองานประชุมก็จะเริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัยถ้าได้ทำตรงนั้นก็ถือว่าได้รับทราบและปฏิบัติด้วยความเหมาะสมแล้วยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ปภ.แจ้ง6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้คุณยศวัฒน์พงศ์ประภาสรายงานครับ
12: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าตามที่กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือประกาศแจ้งว่าช่วง 14-20 มิถุนายนเวลา 18 นาฬิกาถึงเที่ยงคืนเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงคาดหมายว่าจะส่งผลให้เกิดสภาวะระดับน้ำล้นตลิ่งระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นอาจเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหรือคลองรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำซึ่งมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่กรุงเทพมหานครรวมทั้งปทุมธานีที่อำเภอเมืองและอำเภอสามโค กนนทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอปากเกร็ดอำเภอบางกรวยนครปฐมอำเภอบางเลนอำเภอนครชัยศรีและอำเภอสามพรานสมุทรสาครทุกอำเภอสมุทรสงครามทุกอำเภอและสมุทรปราการอำเภอเมืองอำเภอพระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงและอำเภอบางบ่อทั้งนี้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งไปยัง6จังหวัดภาคกลางในพื้นที่ดังกล่าวเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนสูงพร้อมแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนที่ประกอบกิจการริมน้ำหรือลำคลองให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิดยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
1: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อว่ามันเป็นไปได
4: ้ EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: Number 18

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nen

0: ใจยังคิดถึงเพียงเธอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan สวัสดี EFM นะคะสวัสดีชาวแก๊งบ่ายโมงด้วยดีเจแนนรัชดามาแล้วนะคะวันนี้วันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์แต่ว่าก่อนอื่นที่เราจะไปพูดเรื่องอื่นกันนะคะก็ขอร่วมแสดงความอาลัยแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระองค์พาด้วยความเคารพนะคะดังนั้นวันนี้เราอาจจะไปกันในจังหวะช้าๆในช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามนี
3: ้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเรและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: เรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นที่เข้าไปทำงานด้วย job description แบบหนึ่งแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับให้ได้ไปทำอะไรเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานเราเลยนะคะคุณนานะบอกว่าเขาว่าอยู่แผนกจัดซื้อแต่สิ่งที่จะต้องทำนอกเหนือจากหน้าที่ของตัวเองก็คือหัวหน้าเนี่ยให้ไปนั่งดูแลตรวจเช็คความสะอาดการทำงานของแม่บ้านทำให้งานที่เป็นงานที่คุณนานะต้องรับผิดชอบโดยตรงอย่างพวกงานเอกสารงานหลักของตัวเองเนี่ยมันโดนเบียดเวลาไปจะลาออกช่วงนี้ก็หลายๆคนรู้ว่างานก็หายากนะคะก็เลยอยากรู้ว่าจะมีวิธีสื่อสารกับหัวหน้ายังไงดีให้เอางานที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่หลักของคุณนานะเนี่ยออกไปซึ่งก็ได้ทริคจากพี่ๆหลายอันนะบางทีเราก็ด้วยความที่ประสบการณ์อาจจะไม่เยอะเราก็ไม่รู้ว่าจะเกริ่นยังไงนะคะแต่ว่าโอเคพี่ๆเขาก็แนะนำว่าก็พูดไปในลักษณะที่ว่าการที่แบบเรามีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเข้ามาตรงนี้เนี่ยมันก็มาเบียดบังงานหลักของเรานะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ว่าเราไม่มีน้ำใจหรือว่าไม่อยากจะช่วยนะแต่ว่างานหลักมันก็อาจจะเยอะมันก็อาจจะล้นมืออยู่แล้วอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะก็เชื่อว่าคุณนานะอาจจะเอาข้อความที่พี่ๆเขาไกด์เนี่ยไปปรับแล้วก็เชียร์เหมือนกันนะว่าให้คุยให้สื่อสารกับหัวหน้าโดยตรงเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าไม่สื่อสารกันแน่นอนเขาก็จะไม่มีทางรู้ว่าเฮ้ยเราไม่โอเคกับสิ่งนี้นะคะนี่คือพุทโธพุทโธนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรและอาหารแมวคานิว่า
5: คานิว่าคานิว่า
6: สวัสดีวันศุกร์มาช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเริ่มต้นจากการลดใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันจะได้มีภูเขาสวยๆและทะเลใสสะอาดอยู่กับเราเป็นนานๆนะครับ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
7: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และอยู่หลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกินแล้วฟินขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน

0: จอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ใต้โต๊ะทำงานนะคะกับช่วง Job Gen Z ที่จะชวนน้องๆ Gen Z เนี่ยมาเป็นตัวแทนเหมือนว่าเป็นตัวแทนของเจเนเรชันเลยก็ว่าได้นะมาถามคำถามกับผู้เชี่ยวชาญอย่างพี่มาตูมนะคะซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์จาก JobsDB by Seek ซึ่งหลายๆคำถามนะว่ามันน่าสนใจมากนะคะอย่างน้องข้าวปั้นเนี่ย MC of Jula ที่มาในใต้โต๊ะทำงานวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยนะคะก็มาเป็นตัวแทนของคนที่อาจจะยังถ้าอย่างตัวน้องข้าวปั้นเองเนี่ยเขาอาจจะค้นหาตัวเองเจอเร็วแต่ก็มีเพื่อนๆหลายๆคนเหมือนกันที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอยังไม่รู้ว่าเอ๊ะการที่เราจะถามตัวเองจริงๆว่าเราชอบอะไรแล้วเราจะพรีเซนต์สิ่งนั้นออกไปเนี่ยมันต้องทำยังไงนะคะซึ่งพี่มาตูมเขาก็มีคำตอบให้ด้วยเผื่อว่าใครที่กำลังค้นหาตัวเองอยู่จริงๆไม่จำเป็นจะต้องเป็นเจนซีก็ได้นะเป็นอาจจะเป็นเนี่ยแหละเป็นผู้ใหญ่วัยทำงานเราก็ยังรู้สึกว่าบางทีก็หลงงงๆเหมือนกันนะคะลองไปฟังคำแนะนำจากพี่มาตูมกันได้นะคะที่ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรย้อนหลังกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM New Release ในช่วงนี้นะคะสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนั่นเองค่ะวันนี้มี1งานจากเจ้าของซิงเกิลฮิตทะลุ100ล้านวิวนะคะอย่างกลัวว่าฉันจะไม่เสียใจรวมไปถึงซิงเกิลอื่นๆที่เราได้ฟังกันอยู่เป็นประจำอย่างเช่นอาจเป็นเพราะฉันเองบังเอิญพบทานตะวันหรือว่ารักรออยู่ไม่ไกลนั่นก็คือวงเพอร์พีชนั่นเองนะคะล่าสุดเนี่ยมี1ซิงเกิลที่หูทะยานขึ้นมี1ซิงเกิลที่เป็นซิงเกิลแบบเศร้าๆเหมือนกันหลังจากที่เพลง1คนตรงนี้ก่อนหน้านี้ทะยานขึ้นสู่ YouTube Trending อันดับ1ตั้งแต่วันที่ปล่อยออกมาซิงเกิลล่าสุดเนี่ยจะพาแฟนเพลงนะคะวนกลับไปดำดิ่งกับห้วงอารมณ์ของความเศร้าถึงการคิดถึงเฝ้านึกถึงคนที่อาจจะหล่นหายไปจากชีวิตทั้งเป็นการสิ้นสุดทั้งความสัมพันธ์รวมไปถึงการจากลาแบบที่ไม่มีวันย้อนกลับด้วยนะคะก็เลยเกิดเป็นคำถามในใจว่าตอนนี้เขาคนนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ได้แต่หวังว่าสักวันเราคงจะมีโอกาสได้พบกันใหม่อีกครั้งนึงนะคะนี่คือซิงเกิลล่าสุดจากเพอร์พีชเอามาแนะนำกันในช่วงนี้กับซิงเกิลที่มีชื่อว่าไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึง

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan บ่อยครั้งที่ความคิดถึงคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในชีวิตเราไม่ว่าเขาจะจากไปด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่นะคะมันอาจจะมาพร้อมกับอีกหนึ่งความรู้สึกก็คือถ้ารู้อย่างนี้นะวันนั้นเราน่าจะทำอย่างนั้นถ้ารู้อย่างนี้วันนี้เราจะทำอย่างนี้นะคะก็เลยเลือกหนึ่งเพลงจาก Big Ass มาต่อเนื่องอารมณ์กันจาก New Release เมื่อสักครู่นี้เลยกับซิงเกิลนี้ถ้ารู้อย่างนี้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีออกมีแมวต้องมีออก

0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ่อ EI เร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อ่อ EI เร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อ่อ EI เร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A ทางฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: เรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ
0: ่
1: อ
0: EI
1: เร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: อ่อ EI เร
0: ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: อ่อ EI เร
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: เ
0: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: EFM Playlist of the Week
4: Highest Climber
3: Number
5: 8
6: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดีฟีเจอริง Blackheart เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เมียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับราชกิจจาเผยแพร่หน่วยงานราชการลดธงครึ่งเสาและให้ไว้ทุก15วันเริ่ม12มิถุนายนนี้เป็นต้นไปส่วนประชาชนทั่วไปให้พิจารณาตามความเหมาะสมสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Be Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
0: จริงๆๆเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังรัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่งจึงเห็นสมควรประกาศให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันโดยเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปและให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกหน่วยงานไว้ทุกเป็นเวลา15วันเริ่มตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมและสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาศาสตร์ไทยสมาคมพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นพาณิชย์เร่งดันผลิตภัณฑ์ปลาไทยบุกตลาดจีนใช้ FTA ลดภาษี 0% ติวเข้มผู้ประกอบการก่อนคัดทีมลุยจับคู่ธุรกิจที่เซี่ยงไฮ้เดือนสิงหาคมนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานครับ
6: นางบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย FTA กลุ่มปลาและผลิตภัณฑ์ปลาเดินหน้าผลักดันผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีขยายตลาดส่งออกสู่จีนโดยโครงการของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมุ่งส่งเสริมความรู้ด้าน FTA ทั้งอาเซียนและจีนและ RCEPซึ่งช่วยให้สินค้าประมงไทยส่วนใหญ่ได้รับสิทธิภาษีนำเข้า 0% พร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตให้สอดคล้องกับการค้าโลกยุคใหม่โดยมีผู้ประกอบการผ่านคัดเลือกกว่า20รายเข้าร่วมอบรมเข้มก่อนคัดเลือกเหลือ10รายเดินทางไปจับคู่ธุรกิจสำรวจตลาดโมเดิร์นเทรดและร่วมงาน World Seafood เซี่ยงไฮ้2026ที่นครเซี่ยงไฮ้ในเดือนสิงหาคมนี้โดยกระทรวงพาณิชย์คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มโอกาสส่งออกสินค้าไทยสร้างมูลค่าเพิ่มและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกอย่างยั่งยืนมาวินพานุรักษ์รายงาน
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนฝึกครูฝึกริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเตรียมพร้อมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
7: พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดการฝึกครูฝึกริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้องสง่างามและสมพระเกียรติการฝึกครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการเดินตัวเปล่าการจัดแถวทหารการปฏิบัติของชุดเครื่องสูงชุดเครื่องดนตรีตลอดจนคนฉุดชักและคนหามโดยเป็นการเตรียมครูฝึกก่อนนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่กำลังพลในสังกัดทั้งนี้การฝึกแบ่งออกเป็น9กลุ่มสำคัญเพื่อให้ทุกส่วนสามารถประสานการปฏิบัติได้อย่างพร้อมเพรียงสะท้อนถึงความจงรักภักดีความมีระเบียบวินัยและความมุ่งมั่นของกำลังพลทุกนายที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่ถวายงานให้พระราชพิธีสำคัญของชาติเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดณัฐนันท์เรืองศิลป์เรียบเรียง
8: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข ภาพพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 15:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: เมื่อคืนนี้นะคะคู่น้องลาเต้น้องคิมก็มาพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงเราได้มีการให้น้องๆเขาบอกอะไรกับตัวละครหน่อยในไหนซีรีส์พบเธอก็กำลังจะเดินทางมาถึงไฟนอล EP แล้วนะคะทั้งหมดนี้ก็ยังย้อนหลังกันได้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปกันต่อนะคะกับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์ต้นส้มอยู่บ้านเขาแต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall นะคะเดี๋ยวเจอกับน้องแอลมอนแล้วก็น้องโปรเกรสนั่นเองขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ

0: ชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: ตอนนี้พี่ๆนะคะทั้งพี่เผือกพี่หอมพี่เติ้ลรวมไปถึงทีมงาน EFM ของเราน่าจะไปอยู่ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อจะไปรับฟังเรื่องราวต่างๆนะให้น้องๆมัธยมเขาได้ระบายออกมาเต็มที่ไปเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะเป็นพลังบวกให้น้องๆนั่นเองแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์ที่19มิถุนายนนะคะเดี๋ยวเตรียมเจอพี่ๆเขากันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกับผู้ทอกผู้ทัวร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: พุทธอกพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันศุกร์เกิดเป็นคนก็ต้องทนเหนื่อยเป็นธรรมดาสู้ๆกับชีวิตวันนี้นะคะ
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง X
2: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทํางานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร
3: ็
2: จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
3: แค่คิดถูกต้องมั้ย
2: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่สิ้นแล้วก็กระโจนใส่หมดเลย
1: อังคารคลุมโปง X
4: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสัตว์ด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: อังคารคุ้มโปงนะคะเดี๋ยวอังคารหน้าเรามาเจอกับอีกหนึ่งนักเล่าเรื่องผีที่ก็โด่งดังในโซเชียลเหมือนกันคุณเอกตายแน่นะคะเดี๋ยวเจอคุณเอกตัวจริงจริงๆเคยฟังเรื่องราวคุณเอกนะแต่ว่าฟังตอนคุณเอกแบบโฟนอินมายังไม่เคยเจอตัวเป็นๆนะคะก็เดี๋ยวอังคารหน้ามาเจอกันแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องราวของคุณอาร์จิตวิญญาณที่เขามาเป็นแขกของอังคารคุ้มโปงเอกของเราเนี่ยก็ย้อนหลังได้มีทั้งเรื่องผีที่เป็นแบบผีไทยที่เราคุ้นเคยหรือว่าจะเป็นประสบการณ์เรื่องผีที่ต่างประเทศที่มันอาจจะไม่ได้มีผีออกมาแบบชัดเจนแต่ว่าในว่าลำดับการเล่าของคุณอาร์จิตวิญญาณมันน่าสนใจมันเหมือนกับเราดูหนังเรื่องนึงเลยมันอาจจะเปิดมาด้วยฉากนึงแล้วก็ค่อยๆพาเราไปกับเรื่องราวแล้วก็อาจจะตบด้วยเซอร์ไพรส์อะไรที่เรานึกไม่ถึงนะคะในตอนจบของเรื่องนี่ก็คืออังคารคุ้มโปง X นะคะเจอกันทุกวันอังคารกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
0: อังคารคุ้มโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะวันนี้เราเปิดแต่เพลงช้านะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงเศร้าแบบพี่แจ้งไปตอนต้นชั่วโมงที่แล้วนะคะแล้วก็หนึ่งในความรู้สึกเศร้าๆที่มันมักจะเกิดขึ้นในเพลงต่างๆเนี่ยนั้นว่าหนึ่งในความรู้สึกนั้นก็คือความรู้สึกที่เรา move on ไม่ได้ลาไปด้วยงานนี้จากโจอี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้มาแทนดาวด้วยเจอกันอีกที6 โมงเย็นส่วนตอนนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Popcorn, popa popcorn, eh?
6: Popcorn, popa popcorn, eh?

0: มเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: EFM Playlist of the Week.
1: New entry.
2: Number 18.
3: หายไปไม่บอกลา Full Step เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: กินน้อ
5: ร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
6: กินโนสปูน
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
6: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
12: แฉข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
13: แฉข่าวเช้า
14: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
15: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
16: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
17: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
16: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
18: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
19: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 15 นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกรมการค้าภายในจับมือเอกชนรับซื้อเงาะสีทองตราด 100,000 กิโลกรัมกระจายขายทั่วประเทศพยุงราคาช่วยเกษตรกรสักครู่กลับมาติดตามครับ
20: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
21: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
20: หรอใช้ยากไหมล่ะ
21: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
20: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
21: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
20: อืมดีจังโอเคเลย
22: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
3: รมการค้าภายในจับมือเอกชนรับซื้อเงาะสีทองตราดจำนวน 100,000 กิโลกรัมกระจายขายทั่วประเทศพยุงราคาช่วยเกษตรกรหลังตลาดเวียดนามชะลอรับซื้อคุณมาวินพานุรักษ์เรียนครับ
4: นายจิราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนรับซื้อเงาะสีทองจากเกษตรกรจังหวัดตราดรวม 100,000 กิโลกรัมเพื่อนำไปจำหน่ายผ่านห้างแมคโครและโลตัสกว่า160สาขาทั่วประเทศเพิ่มช่องทางตลาดและช่วยพยุงราคาสาเหตุจากช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาราคาเงาะสีทองปรับลดลงหลังตลาดเวียดนามชะลอการรับซื้อประกอบกับผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดจำนวนมากทางกรมจึงเร่งเปิดจุดรับซื้อในราคานำตลาดพร้อมประสานภาคเอกชนช่วยดูดซับผลผลิตอีกทั้งยังสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้กว่า 87,000 กล่องผ่านไปรษณีย์ไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและจัดอบรมขายสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรนอกจากนี้ยังสนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้กว่า 87,000 กล่องผ่านไปรษณีย์ไทยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและจัดอบรมขายสินค้าออนไลน์เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายให้เกษตรกรสำหรับปีนี้คาดว่าผลผลิตเงาะทั้งประเทศกว่า 220,000 ตันโดยภาคตะวันออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ67ขณะที่ราคาหน้าสวนเงาะสีทองเกรดส่งออกอยู่ที่14-16บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้กรมการค้าภายในย้ำว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเดินหน้าร่วมมือกับเอกชนต่อเนื่องเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและรายได้ของเกษตรกรมาวินพานุรักษ์รายงาน
3: แม่ทัพภาคที่1เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่จิตอาสา904และประชาชนจิตอาสาที่ทุ่มเทเสียสละในภารกิจถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณวิริยะเจริญตรารายงานครับ
5: พลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค1ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่หัวหน้าชุดจิตอาสา904จำนวน5ทีมและประชาชนจิตอาสารวมทั้งสิ้น117รายเพื่อยกย่องและขอบคุณความทุ่มเทเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนศูนย์ประสานงานส่วนหน้าทำการอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงมาตั้งแต่วันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นและสมพระเกียรตินอกจากนี้แม่ทัพที่หนึ่งยังได้นำประชาชนจิตอาสาและกำลังพลรวมแสดงความจงรักภักดีด้วยการรวมพลังน้อมถวายความอาลัยและน้อมส่งเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยกองทัพภาคที่1ยืนยันว่าเครือข่ายจิตอาสาทุกนายจะยังคงเดินหน้าทำหน้าที่ถวายงานแด่สถาบันพระมหากษัตริย์และดูแลประชาชนอย่างสุดความสามารถในทุกภารกิจต่อไปวิริยะจันทราในงาน
6: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
10: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: EFM DJ Playlist by
12: DJ อ้อมค่ะ

0: ุขปรับท่านั่งขับรถที่ถูกต้องไม่เพียงแต่ลดอาการปวดหลังแต่ยังช่วยให้คุณควบคุมรถได้ดีขึ้นอีกด้วยนะครับ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: EFM Fandom Life
1: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
4: เราเลือกไปเที่ยวไหนคะไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
5: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
6: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
7: ภูเขา
6: ภูเขา
1: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
4: อยากให้ไปด้วยกัน
7: โอ้
8: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
7: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
1: หวานหวานเลย
7: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีชาว EFM สวัสดีวันนี้วันศุกร์นะพี่กวงนะคะก็เรียกได้ว่าเราก็ยังคงเปิดเพลงคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะเริ่มต้นชั่วโมงต้องบอกว่าเราเริ่มมาจากพื้นที่ทับซ้อนรักใครไม่ไหวนะคะถ้าเกิดต่อกันที่ไม่เคยฟ้ากว้างทางแคบแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือ
1: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหม
0: ก่อนนั้นคำนั้นอย่าง
1: คำนั้นของน้องนน
0: ท์นะคะก็เรียกได้ว่าก็เปิดให้คุณผู้ฟังที่ขอเพลงกันนะคะแล้วก็วันนี้ก็เชื่อว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่ไม่ง่ายนะคะเป็นวันอีกวันหนึ่งที่ไม่ง่ายสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะคะก็อย่างที่เราได้ทราบข่าวกันตั้งแต่เมื่อช่วงสายๆนะคะก็ถึงแม้บางทีมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะรู้อยู่แล้วแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ง่ายเนาะนะคะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายนะคะคุณผู้ฟังก็ดูแลจิตใจของตัวเองด้วยนะคะกับความเศร้าความเสียใจที่เกิดขึ้นนะคะส่วนใครที่อยากจะแสดงความเคารพความรักมันทำได้หลากหลายมากนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เราทำอยู่ในใจของเราทำด้วยการแสดงออกได้หลากหลายมิติมากหรือบางคนอาจจะสวดมนต์อยู่ที่บ้านก็ได้ตั้งแต่เช้าอ้อมได้รับข่าวเนี้ยตอนที่อ้อมอยู่ที่วัดพระดีทีแรกตั้งใจจะบอกคุณผู้ฟังว่าอนุโมทนาบุญด้วยนะคะซึ่งก็อนุโมทนาบุญกันได้ปกตินะคะก็ตอนอยู่ที่วัดก็ได้รู้ข่าวนั้น
1: อ
0: ะจากคนในวัดที่สื่อสารกันนะคะก็ได้นะเรามีโอกาสเรามีถ้าชาวพุทธก็อุทิศส่วนกุศลกันได้ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่มีวิธีในของตัวเองนะคะส่วนใครที่ติดตามเรื่องเส้นทางเคลื่อนพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะคะสำนักพระราชวังเนี่ยกำหนดเคลื่อนพระศพในวันเสาร์ที่13ก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: 15:30 นะคะจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก็เริ่มจากออกจากโรงพยาบาลนะคะสภากาชาดไทยประตูที่15เลี้ยวซ้ายนะคะจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาเมื่อถึง3ย่านนะคะก็จะเลี้ยวขวาเข้าพญาไทถึงพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะคะจากนั้นเลี้ยวซ้ายก็ไปตามทางราชดำเนินนอกราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในนะคะเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานนะคะจากนั้นเลี้ยวเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีค่ะก็คงต้องบอกเรื่องของเส้นทางจราจรสำหรับใครที่จะไปรับเสด็จใช่ไหมคะหรือในขณะเดียวกันก็เผื่อจะใช้รถใช้ถนนจะได้วางแผนการจราจรของคุณให้ถูกกันด้วยว่าจะเดินทางไปไหนอย่างไรนะคะอันนี้เราก็ต้องแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการเอาไว้ก่อนค่ะ
2: EFM DJ Playlist by
0: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
2: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปบอก
3: วันๆเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออแกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเผยแพร่เส้นทางเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
7: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: เราเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
8: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
9: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
11: ทำที่เพื่อรถ300เพื่อคน
7: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
6: กองบัญชาการตำรวจนครบาลเผยแพร่เส้นทางเคลื่อนพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในวันพรุ่งนี้คุณณทิพย์สุดาโตรักษารายงานครับ
13: โดยในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 15:00 น.กองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางเคลื่อนขบวนพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโดยขบวนจะเลี้ยวซ้ายถนนอังรีดูนังจากนั้นเลี้ยวขวาออกถนนพระปรามสี่แล้วไปที่แยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทจากแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวรารามราชวรวิหารเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวิเศษชัยศรีโดยมีที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
6: กระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดเรือตรวจการให้บริการรับส่งประชาชนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายโดยให้บริการในเส้นทางพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา3เส้นทางรับที่ท่าเรือวัดอรุณและท่าเรือวัดระฆังนำส่งท่าเรือท่าช้างระหว่างวันที่13ถึง27มิถุนายน2569โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 14:00 นจนกว่าจะแล้วเสร็จภารกิจอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยเป็น2เท่าแนะคนรุ่นใหม่หลีกเลี่ยงหรือไม่ทดลองผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
10: นายมนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยผลการศึกษาวิชาการพบว่าผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำมีโอกาสเกิดปัญหาสมรรถภาพทางเพศมากกว่าผู้ที่ไม่ใช้ถึง2เท่าแม้ว่าผู้ใช้รายนั้นจะไม่มีโรคประจำตัวอื่นร่วมด้วยก็ตามซึ่งสะท้อนให้เห็นอย่างชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำลายสุขภาพทางเพศโดยตรงโดยสาเหตุที่สำคัญเกิดจากสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดหดตัวส่งผลให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ลดลงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายรวมถึงอวัยวะเพศไม่เพียงพอนอกจากนี้การสูบบุหรี่ไฟฟ้ายังทำให้หลอดเลือดเสื่อมสภาพเร็วขึ้นและเกิดการอักเสบในร่างกายซึ่งกลไกเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศลดลงโดยกรมควบคุมโรคเน้นย้ำว่าบุหรี่ไฟฟ้านำมาซึ่งความเสี่ยงต่อสุขภาพในหลากหลายด้านรวมถึงสุขภาพทางเพศซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นใจในตัวเองและขอแนะนำให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หลีกเลี่ยงไม่ทดลองใช้บุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกประเภทเพื่อปกป้องสุขภาพร่างกายในระยะยาวโดยสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรได้ที่สายด่วนเลิกบุหรี่1600ฟรีตลอด24ชั่วโมงวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 นอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
14: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
15: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
16: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
17: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
18: Number 8

0: กัน EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะติดตามเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังได้นะคะแล้วก็แน่นอนค่ะคุณยังสามารถขอเพลงของเราได้ตามปกติผ่านแอปพลิเคชัน Atom ฟังฟินนะคะไม่ว่าคุณจะพูดคุยอะไรขอเพลงอะไรเรายังพบกันทางช่องทางนี้นะคะคุณผู้ฟังติดตามการสำหรับใครที่ส่งข้อความมาอยากฟังหนังทุนต่ำได้ครับรอสักครู่นึงนะคะในขณะที่คุณผู้ฟังบางคนอาจจะต้องการฟังเพลงที่เก่าสักนิดนึงคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวรอสักครู่นะคะเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยเปิดค่ะ
2: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: ติดตามนะคะสำหรับอังคารคลุมโปงค่ะ2ทุ่มถึง4ทุ่มกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นบัสคัสสันได้ใจให้ได้รักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสนะคะติดตามกันค่ะถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี้คุณยังไม่รู้ว่าเอ๊ะทำอะไรดีดูอะไรดีมีอีกหลาย EP ที่ให้น่าติดตามลองดูนะคะ
2: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: สวัสดีวันศุกร์ใครเดินทางกลับบ้านก็ขับรถดีๆด้วยความไม่ประมาทและมีสติบนท้องถนนด้วยนะครับ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
6: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
8: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ติดตามได้นะคะทุกวันจันทร์ค่ะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB นะคะลองดูว่าจันทร์นี้นะคะเราจะเทิร์นโปรอะไรอย่างไรเพราะล่าสุดเราเปิดพื้นที่ให้กับ JobsGen Z ชวนน้องๆนิสิตนักศึกษามาพูดคุยกับพี่มะตูมซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งเมเนเจอร์จาก JobsDB by Seek ค่ะลองติดตามกันเผื่อคำถามคำตอบจะตรงใจกับสิ่งที่คุณสงสัยอยู่ค่ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธอกพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: วันนี้นะคะเรียกได้ว่าดีเจของเรานะคะยกสตูไปสู่สเตจกับโรงเรียนณวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชาเรียบร้อยแล้วนะคะแน่นอนค่ะชีวิตมัธยมไม่ง่ายมีความหลากหลายหลากหลายในทุกเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือตัวการเรียนเองก็เป็นสิ่งที่สำคัญไม่น้อยรวมไปถึงมุมมองที่มีกับสังคมเรื่องราวต่างๆค่ะเกิดเป็นวัยรุ่นมันไม่ได้ง่ายเพราะฉะนั้นนะคะพี่ๆจะไปหาน้องๆค่ะศุกร์นี้เราไปแล้วศุกร์หน้าเราเจอกันที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนะคะเตรียมตัวเจอกันให้ดีๆไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรไม่มีแหละมันดีอยู่แล้วแต่ถ้ามันจะมีมันต้องมีทางออกร่วมทัวร์ไปด้วยกันกับอาหารแมวคานิว่า

0: คัสสันใบชาออแกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: สำหรับดังใจฝันนะคะเป็นเพลงจากพบเธอกับโบกี้ไลออนนะคะในช่วงนี้กับ New Release ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหน

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
5: จริง
4: wow. แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
5: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
4: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153ทำที่เพื่อรถสร้างรายเพื
6: ่อคนกล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ฉันได้แล้ว
7: ผมก็ได้
4: ป้าก็ได
8: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
9: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางมายังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เพื่อร่วมแสดงความอาลัยหลังประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชน11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 น.กษัตริย์จิกมิ่งซุงอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภายกย่องผู้อุทิศพระชนชีพเพื่อประเทศและประชาชนสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์เจ้าฟ้าสิริวัณวรีเผยแพร่ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์น้อมอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกันยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยก่อนเริ่มประชุมครม.นัดพิเศษขณะครม.นัดพิเศษมีมติเตรียมการพระราชพิธีพระศพอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณีรัฐบาลประกาศให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าพนักงานของรัฐไว้ทุกข์และลดธงเครื่องสาว15วันเริ่มตั้งแต่วันนี้ส่วนประชาชนทั่วไปให้พิจารณาตามความเหมาะสมนายกรัฐมนตรีแถลงช่วงไว้ทุกข์งานกีฬาคอนเสิร์ตงานประชุมต่างๆสามารถดำเนินการได้ตามปกติแต่ก่อนเริ่มให้ยืนถวายความอาลัยด้วยความเหมาะสมส่วนการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปตามกำหนดการเดิมสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.สโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกร่วมถวายความอาลัยต่อการสิ้นพระชนด้วยผอ.กกต.กรุงเทพมหานครเผยหาเสียงผู้ว่าสก.เรียบร้อยยังไม่มีรายงานวิจารณ์ฝั่งตรงข้ามแล้วผิดกฎหมายรัชนกบุกสตง.บี้ปมตึกถล่มอาคารร้าง10แห่งขู่หั่นงบปี70เผยยังมีคนตกค้างเยียวยาไม่ได้รับความเป็นธรรมนายกนำแถลงยึดทรัพย์เครือข่ายหลอกลวงพร้อมคืนเงินผู้เสียหายกว่า25ล้านบาทชี้ความสำเร็จไม่ใช่แค่จับคนผิดบอกคนพวกนี้อยู่ในคุกก็เปลืองข้าวสุกแต่ต้องคืนเงินประชาชนลั่นพร้อมใช้มติครม.พ.ร.ก.อุดช่องโหว่ลั่นคนทำผิดต้องสลดหลาบจำ ทนายตั้มเปิดใจครั้งแรกหลังศาลให้ประกันตัวเผยสัปดาห์หน้าเจาะพบ DSI ปมหัวประมูลโยงอดีตนักการเมืองดังผู้การสุโขทัยยันไม่ทำคดีตามกระแสหลักฐานขณะนี้ยังชี้นายเดชลงมือคนเดียวขณะที่ป้าสายยันมีลุ้นรับเงินรางวัล6ล้านบาทหากพิสูจน์ความเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ได้แต่ต้องใช้เวลาปภ.แจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำล้นตลิ่งช่วงวันที่14ถึง20มิถุนายนนี้และฟุตบอลโลก2026เปิดฉากอย่างเป็นทางการเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมประเดิมจัดพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่พร้อมไฮไลท์การแสดงของชากิร่ากับเพลงใดๆเพลงประจำการแข่งขันฟีฟ่าวอร์ลด์คัพ2026
7: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
11: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
12: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะมีคุณผู้ฟังถามว่าอ้าวไหนที่แรกบอกไม่มาพี่อ้อยบอกพี่อ้อมไปทำบุญก็อ้อมไม่ได้ไปจัด Green Morning Show แต่อ้อมไม่ได้ลาห้องนี้ไว้กับคุณผู้ฟังอ้อมไม่ได้ไปวัดทั้งวันนะคะก็อนุโมทนาบุญนะคะสำหรับใครที่สะดวกเดินทางที่จะไปไหนทำอะไรให้คุณรู้สึกผ่อนคลายในช่วงเวลาแบบนี้ไปได้ก็ไปนะคะวางแผนการจราจรของคุณก็แล้วกันนะคะมีคุณผู้ฟังถามว่านึกว่าพี่อ้อมจะสลับรายการ Green Morning นี่ผมนึกว่าพี่อ้อมจะไปญี่ปุ่นอีกแล้วผู้ฟังคะญี่ปุ่นไม่ใช่บ้านที่สองของอีฉันนะคะใจเย็นดิฉันต้องหาเงินก่อนนะคะขอบคุณสำหรับคำทักทายแล้วก็อนุโมทนากับคุณผู้ฟังนะคะก็หลายคนอาจจะกำลังรู้สึกว่าวันนี้รู้สึกอึนๆจังเลยปกติจะไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเองเศร้านะคะแต่มันเป็นไปเองพรุ่งนี้คงจะดีขึ้นเอาว่ามันเป็นธรรมชาติค่ะการที่เราได้รับรู้หรือการจากลาไม่ได้เป็นสิ่งที่ง่ายต่อให้สิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังการจากลาเป็นสิ่งที่พึงจะเกิดขึ้นเป็นปกติธรรมดาในโลกมนุษย์นี้เอาว่าทฤษฎีเราเข้าใจกันหมดแต่ถึงเวลาจริงๆอยู่ตรงหน้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะเวลามีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาว่าคนที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองรักกำลังจากไปไม่ว่าจะจากหรือเป็นแบบไหนเป็นการปลอบใจที่ยากมากค่ะคุณผู้ฟังโดยทฤษฎีทุกคนเข้าใจทุกคนปลอบกันได้หมดแหละแต่ในทางปฏิบัติทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากให้กำลังใจกันแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญในทุกสถานการณ์แม้กับตัวเราเองเหมือนกันในช่วงเวลานี้นะคะก็ถ้าเรารู้ว่าเราเศร้าเราอนุญาตให้ตัวเราเศร้าได้นะอ้อมเชื่ออย่างนั้นเพียงแต่ว่าการเศร้าของเรามันคงจะต้องมีระยะเวลาแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวให้ได้มากที่สุดแล้วก็พักจากความเศร้านั้นไปประกอบกิจกรรมต่างๆเพราะในชีวิตของเรายังคงต้องมีกิจวัตรประจำวันที่ต้องทำ1 2 3 4แล้วหวังใจว่าในขณะที่ทำกิจวัตรของเราในต่างๆเหล่านั้นดึงสติมาให้อยู่กับสิ่งนั้นให้ดีที่สุดมันก็จะช่วยให้เรารู้ตัวได้มากที่สุดนี่คือสิ่งที่เป็นทฤษฎีกับคุณผู้ฟังส่วนปฏิบัติตัวใครตัวมันเพราะว่านี่ก็ใช่ว่ารอด
2: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: สำหรับพุทธทอล์กพุทธโธอย่าลืมโทรนะ02-665-8373กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณเรย์ชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรย์หวานอย่างที่คิดเรย
2: ์พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันศุกร์งดสูบบุหรี่เพื่อตัวคุณและคนในครอบครัวนะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
6: ก็น้ำตาลเร
7: เรเรเร
6: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
7: R E I เร
6: พอดีอย่างที่คิดเร
7: R E I เร
6: ลงตัวอย่างที่คิดเร
7: R E I เร
6: พิเศษอย่างที่คิดเร
7: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อีไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อีไอเร
1: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: ชูการ์น้ำตาลเจนใหม่

0: สมาร์ทฮาร์ท
1: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังปังลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ปอบคอนปอบปอบคอนเอ้ปอบคอนปอบปอบคอนเอ้

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Miko

0: ข้อความมาบอกว่าขอบคุณสำหรับเพลงฤดูของเธอนะคะก็ช่วยๆกันเขาเรียกว่าช่วยๆกันนึกเพลงกันออกมาค่ะคุณผู้ฟังแล้วเราก็เปิดกันนะคะคุณผู้ฟังก็ได้ฟังในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วเนาะก็เฉลี่ยกันไปนะคะในขณะที่บางคนอาจจะบอกว่าขอบคุณสำหรับคำแนะนำนะคะจะพยายามทำอะไรให้อยู่กับปัจจุบันขอให้มีความสุขเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าวันนี้ไม่ค่อยสบายสงสัยเพราะอากาศและห่มงานหนักก็ขอให้คุณผู้ฟังพักผ่อนนะคะพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์แล้วดูแลตัวเองเยอะๆค่ะเจอกันวันจันทร์สวัสดีค่ะ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: นะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินนะ
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6:00 น. ถึง 8:00 น. เช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 18.

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะสวัสดีผู้ฟังตอนเย็นนะคะวันนี้6โมงถึง3ทุ่มอยู่กับดีเจแนนรัชดามาแทนดีเจดาวนะคะก็เป็นคืนวันศุกร์ที่โอ้โหการจราจรข้างนอกแน่นเหมือนกันนะแล้วก็แน่นสังเกตนะทุกๆเย็นของทุกวันเนี่ยถ้าเป็นถนนอโศกที่มุ่งหน้าไปทางเส้นพระราม4เนี่ยจะค่อนข้างโล่งแต่ว่าถ้าเป็นเส้นที่จะมุ่งหน้าไปทางพระราม9โอ้อันนี้แน่นมากจริงคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่รู้ผู้ฟังรู้สึกเหมือนกันไหมว่ารู้สึกว่าอาทิตย์นี้รถติดมากเป็นพิเศษนะคะวันก่อนแนนจะไปวิ่งที่สวนลุมก็ออกจากที่แถวเนี้ยประมาณพระราม9ประมาณสัก5โมงกว่าๆซึ่งปกติเนี่ยมันจะใช้เวลาไม่เกินแบบครึ่งชั่วโมงเต็มที่หูแต่วันนั้น1ชั่วโมงเลยก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆเหมือนกันที่จริงๆเวลาวิ่งเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่าเวลาที่เดินทางด้วยซ้ํานะคะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครไปปาร์ตี้หรือว่าอุ้ยแต่วันนี้ปาร์ตี้ไม่ได้เนาะหรือว่าใครจะไปออกกำลังกายที่ต่างๆก็อาจจะต้องดูเรื่องการจราจรด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของฟ้าฝนด้วยบางทีเราอาจจะพร้อมในทุกๆด้านแต่ว่าถ้าฝนตกเนี่ยก็อดเหมือนกัน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีอ้ออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
6: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูน
7: กินนอกสปูน
8: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
6: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
7: กินนกสปูน
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
12: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
13: แชร์ข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
14: แชร์ข่าวเช้า
15: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
16: มสนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
17: สวัสดีวันศุกร์คืนนี้ลองงดใช้มือถือก่อนนอน30นาทีแล้วเปลี่ยนมาอ่านหนังสือแทนจะช่วยให้สมองผ่อนคลายและหลับลึกขึ้นค่ะ
18: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Dao ค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เหลอมือต้องกินโนสปูนนะคะ New Release ในช่วงเย็นวันศุกร์แบบนี้มีหนึ่งงานใหม่จากเชอรี่ค่ะที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่แน่นอนว่าใครๆก็ต้องเผชิญเรื่องนี้มีพบก็ต้องมีจากเหมือนกับช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้เดินเข้ามาในชีวิตของกันและกันแม้ว่าสุดท้ายจะต้องจากลากันไปนะคะแต่ว่าความทรงจำมันก็ไม่เคยจางหายไปเลยซึ่งเพลงนี้เนี่ยยังคงลายเซ็นของเชอรี่เอาไว้อย่างชัดเจนการเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยตัวเองทั้งหมดเลยนะคะนี่คืองานที่มีชื่อว่าชั่วคราวจากเชอรี่ค่ะ

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: จริงๆในบรรดาเพลงช้าเนี่ยก็ไม่ได้มีเนื้อหาของความเศร้าของความเสียใจหรือการจากลาเสมอไปนะคะมันก็ยังมีบางเพลงที่โอเคอาจจะต้องตีความนิดนึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนตัวว่าเราเคยเจออะไรมานะคะเป็นเพลงที่จะเปิดต่อไปเนี่ยเป็นเพลงที่พูดถึงคนคนนึงที่อาจจะเคยผ่านเรื่องราวความรักที่มันอาจจะไม่ค่อยสวยงามมันอาจจะเจ็บช้ำ มานะคะก็เลยสร้างกำแพงขึ้นมาแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารักครั้งต่อไปเนี่ยมันจะสามารถทำให้เราเชื่อใจได้อีกครั้งหรือเปล่าก็อาจจะมีทั้งเชื่อได้แล้วก็เชื่อไม่ได้ก็อย่างที่บอกไว้ว่าขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเจอเนี่ยมันจะมาเปิดใจของเราได้อีกครั้งหรือเปล่างานจากซีซั่น5เธอคงไม่เหมือนที่ผ่านมา

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: เวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
3: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
4: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
8: EFM Playlist of the Week นะคะในต้นชั่วโมงที่2นี้นะคะเป็นหนึ่งงานที่จริงๆมีแฟนๆเขาส่งมาขอเกือบจะทุกชั่วโมงเลยนะก็เลยทำให้เพลงนี้นะคะขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ของ EFM Playlist of the Week ของเรานะคะงานจากน้องนุนิวกับฤดูใหม่ Number 1

0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: เมื่อคืนนี้นะคะได้คุยกับน้องลาเต้น้องคิมก็เหมือนได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะแล้วก็ก่อนที่เราจะไปดูไฟนอล EP ของพบเธอนะคะก็เลยมีเกมน่ารักน่ารักเพื่อจะได้ดูถึงความใกล้ชิดของทั้งคู่มาให้เล่นด้วยเมื่อคืนไม่ว่าจะเป็นภารกิจจากพบต่างๆนะคะมีแบบว่าการให้ใบสถานการณ์โดยที่ให้ฝั่งนึงเนี่ยลองทายว่าสถานการณ์ที่ใบมาเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่ได้คะแนนเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นการเอาอวัยวะเอาแบบมาสัมผัสกันอะไรประมาณนี้นะคะจริงมีประมาณ3เกมก็ยังย้อนหลังกันได้ส่วนวันพฤหัสหน้านะคะ EFM Fandom Live ของเราก็งดออกอากาศ1สัปดาห์นะคะเดี๋ยวถ้ากลับมาออกอากาศตามปกติเมื่อไหร่เราจะแจ้งให้ทราบทางทุกช่องทางของ EFM ของเราเลยรวมไปถึงทางโซเชียลมีเดียของ EFM Station ด้วย EFM Fandom Live นะคะขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำค่ะ
0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Dao ค่ะ

เมื่อกี้พูดถึง EFM Fandom Live นะคะก็เลยจำได้ว่านึกถึงคู่หนึ่งที่เขาเคยมาใน Fandom ของเราไปด้วยนะคะนั่นก็คือน้องๆนักแสดงจาก Flower Boy หลงกลิ่นเกสรน้องเพิร์ลน้องพีคนั่นเองซึ่งจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ก็เตรียมนับถอยหลังมาถึงบทสรุปความรักแล้วก็ปริศนาที่แฟนๆรอติดตามกันมาตลอดนะคะก็ต้องบอกว่า8ตอนที่ผ่านมาซีรีส์ก็พาเราลุ้นไปกับเรื่องราวของเซนแล้วก็เกสรแล้วก็มีปมความลับเกี่ยวกับกลิ่นมู่ตาลที่ค่อยๆเปิดเผยออกมาทีละน้อยทีละน้อยนะคะก็เลยเป็นอีกหนึ่งประเด็นเหมือนกันที่แฟนๆก็ต้องติดตามแล้วก็ร่วมเดาไปด้วยกันว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องราวมันจะลงเอยยังไงโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่หูหลากหลายอารมณ์มากนะทั้งฟินทั้งเขินแล้วก็เอาใจช่วยมาตั้งแต่ต้นนะคะคำถามสำคัญที่ทุกคนรอคอยกำลังจะได้รับคำตอบว่าความรักครั้งนี้จะสมหวังไหมหรือว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรมาทำให้เราใจเต้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในตอนท้ายหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะคะต้องติดตามตอนจบของ Flower Boy หลงกลิ่นเกสรได้ในคืนพรุ่งนี้เวลา 20:30 ทางช่องวัน 31ส่วนใครที่อยากจะไปย้อนดูเรื่องราวตั้งแต่ต้นหรือว่าอยากจะเก็บความประทับใจแบบมาราธอนหลังซีรีส์จบเนี่ยก็สามารถรับชมย้อนหลังครบทั้ง8ตอนได้ทางแอปพลิเคชัน วันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นไปอีกกับวันดีพรีเมียมที่ให้ได้รับชมอย่างต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณาขั้นพร้อมกับโปรโมชั่นสำหรับลูกค้า AIS รับสิทธิ์ดูฟรีเดือนแรกนะคะเพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกจากนั้นก็เตรียมตัวร่วมลุ้นแล้วก็ไปเป็นส่วนหนึ่งของบทสรุปความรักครั้งนี้ไปพร้อมกันกับ Flower Boy หลงกลิ่นเกสร

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
5: ใน
7: เคาะข่าวค่ำ
8: สวัสดีค่ะ 19:30 พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันศุกร์ที่12 มิถุนายน 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราเจอกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ด้วยผ่านทางพอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้สำนักพระราชวังออกแถลงการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนม์นำมาซึ่งความโทมนัสสู่หัวใจคนไทยทั้งชาติเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปค่ะ
9: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
11: ดูอีกแล้วรถ FPA Volta สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายทำให้มั่นใจในทุกเส้นทางตอบโจทย์คนใช้รถ EV แบบแม่ได้ครบวงจรเลยนะ
12: ชาร์จมั่นใจทั่วไทยเชื่อมง่ายผ่านแอปแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
13: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
15: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
13: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
14: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
15: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
16: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
17: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
18: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถพระองค์ทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาความรู้และการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้านการศึกษาทรงศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชินีและมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรดาจากนั้นทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทและเอกด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปภายหลังสำเร็จการศึกษาทรงเข้ารับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยและทรงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกมิติโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเช่นผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนนำไปสู่การริเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและส่งเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมจากการปฏิบัติพระกรณียกิจด้านกระบวนการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและบทบาทสตรีที่ได้รับรางวัลจากในประเทศแล้วในระดับนานาชาติยังได้รับรางวัล Model of Recognition และรางวัล Unifen Award of Excellence พระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพระองค์ทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rulesซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงได้รับการรับรองจากสหประชาชาติในปีพุทธศักราช2553ถือเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลกนอกจากนี้พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียและทูตสันทวไมตรีของสำนักว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODCซึ่งสะท้อนบทบาทด้านการทูตและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างโดดเด่นด้านการทหารพระองค์ทรงมีบทบาทในด้านการทหารโดยทรงเข้ารับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับและปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกหญิงซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปรีชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติบทบาทด้านการทหารของพระองค์นั้นสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็งและความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในการมีส่วนร่วมในภารกิจด้านความมั่นคงของชาติในด้านการสาธารณสุขพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างครบวงจรและทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังการส่งเสริมสิทธิสตรีและการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนพระองค์จึงเป็นแบบอย่างแห่งการใช้ความรู้ความสามารถและพระเมตตาเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชน
1: มูลนิธินภาในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อตั้งขึ้นด้วยน้ำพระทัยที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่เป็นกลุ่มผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษโดยมีการจัดฝึกอบรมวิชาชีพและการผลิตภายในเรือนจำและภายในมูลนิธิเพื่อให้คนกลุ่มนี้สามารถผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานภายใต้แบรนด์ของนภาอันก่อให้เกิดรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่สังคมให้เห็นถึงศักยภาพของกลุ่มคนเหล่านี้ทรงให้ความสำคัญกับการให้โอกาสเพราะเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นผู้ให้โอกาสได้ไม่สิ้นสุดแสดงให้เห็นถึงน้ำพระทัยและความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงไม่เพียงภารกิจของมูลนิธินภาที่ตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษหากแต่ยังมีโครงการกำลังใจเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทรงมีพระดำริให้ริเริ่มโครงการนี้ขึ้นภายหลังได้เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานหญิงกลางและทรงเล็งเห็นปัญหาของผู้ต้องขังหญิงซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขังจึงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริในปีพุทธศักราช2549ผลสำเร็จของโครงการนำไปสู่การยอมรับข้อกำหนดของสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงหรือที่เรียกว่าข้อกำหนดกรุงเทพนับเป็นความก้าวหน้าของกระบวนการยุติธรรมไทยภายใต้พระกรุณาธิคุณและอัจฉริยภาพของพระองค์กองทุนพัชรกิตติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเป็นกองทุนที่เนติบัณฑิตยสภาก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาในฐานะที่ทรงเป็นนักกฎหมายและในระหว่างที่ทรงศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางกฎหมายกับบุคลากรในวงการกฎหมายของไทยหลายครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ข้อมูลในการส่งเสริมงานด้านกฎหมายของไทยและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกระบวนการยุติธรรมกองทุนนี้ใช้เพื่อเป็นทุนในการจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเพื่อส่งเสริมงานด้านยุติธรรมของไทยให้ก้าวหน้าต่อไปนอกจากนี้ยังทรงเป็นองค์ประธานโครงการ

0: ภคบริโภคและสุขอนามัยชุมชนส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่กันดารสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนในสมัยยังทรงพระเยาว์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถประธานอนุญาตให้ใช้นามของพระองค์พาเป็นชื่ออาคารพัชรกิติยาภาและทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์มูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในปีพุทธศักราช2534โครงการนี้ได้สร้างอาคาร11ชั้นสำหรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กและทารกแรกคลอดพร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยและยังให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขากุมารเวชศาสตร์นักเรียนแพทย์ทหารพยาบาลและเป็นศูนย์วิจัยทางการแพทย์ที่สำคัญของประเทศมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยถือกำเนิดขึ้นจากวิกฤตอุทกภัยร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2538ซึ่งมีผู้เดือดร้อนจำนวนมากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและพระมารดาทรงออกปฏิบัติภารกิจรับน้ำใจและเยี่ยมเยียนประชาชนเมื่อเหตุการณ์คลี่คลายมูลนิธิยังคงให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแบบครบวงจรในทุกครั้งตั้งแต่การเตรียมรับมือภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟูหลังน้ำลดภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนพระเมตตาไม่ได้มีเพียงบุคคลผู้ทุกข์ยากแต่ทรงเผื่อแผ่ไปถึงเพื่อนร่วมโลกที่เป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆเช่นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ที่มุ่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเรื้อรังระหว่างชุมชนกับช้างป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยดำเนินการฟื้นฟูแหล่งอาหารและแหล่งน้ำสำหรับช้างในป่าควบคู่ไปกับการเยียวยาและส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านสามารถประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับช้างป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์จัดตั้งและจัดกิจกรรมต่อเนื่องช่วงปีพุทธศักราช2553ถึง2554ด้วยทรงทราบถึงปัญหาความเป็นอยู่ที่แออัดอดอยากและมีสุนัขจมน้ำตายในช่วงฝนตกหนักณศูนย์ควบคุมสุนัขกทม.ประเวศด้วยความเข้าพระทัยในธรรมชาติของสุนัขจึงทรงก่อตั้งเครือข่ายขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดยได้จัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดให้ดีขึ้นรวมถึงจัดทำโครงการทำหมันฉีดวัคซีนรณรงค์ให้ประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและร่วมกันต่อต้านการทารุณกรรมสัตว์อย่างต่อเนื่องทรงเป็นดั่งดวงใจของประสบกรณิกรชาวไทยนับตั้งแต่แรกประสูติทรงเจริญพระชนสาท่ามกลางความรักมากมายจากปวงชนชาวไทยและความรักเหล่านั้นไม่ได้สูญหายไปไหนแต่ทรงนำพลังความรักที่คนไทยมีให้ส่งกลับคืนให้แก่ผู้ทุกข์ยากเดือดร้อนและด้อยโอกาสในสังคมทรงเป็นดั่งดวงใจของชาวไทยโดยแท้จริง
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บ
2: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวัน

0: จุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
0: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: หรอใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: หลังจากมีประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนสำนักพระราชวังได้ออกแถลงการฉบับที่2เรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาความว่าด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกูลองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้ประชาสัมพันธ์เส้นทางขบวนเชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 15:30 นะคะโดยมีรายละเอียดเส้นทางดังนี้จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนอังรีดูนังเลี้ยวขวาออกถนนพระราม4ถึงแยก3ย่านเลี้ยวขวาเข้าถนนพญาไทแยกพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีอยุธยาผ่านอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผ่านวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกถนนราชดำเนินกลางถนนราชดำเนินในเลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลานเลี้ยวซ้ายเข้าประตูพิเศษชัยศรีที่หมายพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทางนี้ขอประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเพื่อความสะดวกและลดผลกระทบด้านการจราจรโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ด้านการจราจรจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลอย่างต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนรัฐบาลสั่งสถานที่ราชการลดทนครึ่งเสา15วันและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างสมพระเกียรติตามโบราณคติยราชประเพณี นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้แถลงการผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสิ้นพระชนโดยมีใจความสำคัญว่าหลังสำนักพระราชวังได้มีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนั้นนำมาซึ่งความโทมนัสสุดอาลัยต่อประสบกรณิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินไม่มีถ้อยคำใดที่จะสามารถบรรยายความรู้สึกของประสบกรณิกรชาวไทยได้อย่างครบถ้วนโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นที่รักเคารพและเทิดทูนของประชาชนทุกหมู่เหล่าทรงเป็นเจ้าฟ้าราชนารีผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตาพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามเป็นแบบอย่างแห่งการอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนตลอดพระชนชีพทรงดำรงพระองค์เป็นขัตติยนารีผู้ทรงคุณูปการยิ่งแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและกำลังพระทัยด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สังคมที่เปี่ยมด้วยความยุติธรรมความเสมอภาคและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์พระปีชาสามารถอันรอบด้านทั้งในฐานะนักกฎหมายนักการทูตนักสังคมสงเคราะห์ล้วนเป็นแบบอย่างการดำรงพระองค์ให้คนไทยเชื่อมั่นในคุณค่าของตนเองกล้าที่จะใฝ่ฝันมุ่งมั่นพัฒนาตนเองและใช้ความรู้ความสามารถเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนและพระปณิธานจะยังคงดำรงอยู่เป็นมรดกทางคุณธรรมของชาติเป็นดั่งประกายแสงแห่งเพชรที่ส่องนำทางแก่คนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบไปในการนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณด้วยการตั้งมั่นอยู่ในความดีการมีเมตตาต่อกันการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและการทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมเพื่อถวายเป็นกำลังพระราชหฤทัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ในห้วงเวลาแห่งความเศร้าโศกนี้ในนามของรัฐบาลข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั้งในและนอกราชอาณาจักรขอน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ขอให้พระเกียรติคุณพระจริยวัตรและพระกรุณาธิคุณสถิตเป็นมิ่งขวัญเป็นแสงสว่างแห่งเพชรในดวงใจของปวงชนชาวไทยตราบกาลนิรันดร์แล้ววันนี้เองนะคะครม.ได้มีการประชุมนัดพิเศษค่ะซึ่งนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังการประชุมนะคะบอกว่านายกรัฐมนตรีได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยได้นำคณะรัฐมนตรียืนสงบนิ่งถวายความอาลัยพร้อมได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการและการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติตามโบราณขัตติยราชประเพณีดังนี้ให้สถานที่ราชการรัฐวิสาหกิจหน่วยงานของรัฐและสถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสาเป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปให้ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ทุกข์มีกำหนด15วันตั้งแต่วันที่12มิถุนายน2569เป็นต้นไปสำหรับประชาชนทั่วไปขอให้พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมพร้อมกับย้ำว่าในวันพรุ่งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสะไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นโดยนายกรัฐมนตรีจะได้นำคณะรัฐมนตรีไปร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพตั้งแต่เวลา 8:30 นขณะที่วันนี้นะคะบรรยากาศที่บริเวณอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นที่ประทับรักษาพระอาการประชวรภายหลังประชาชนรับทราบข่าวสารแถลงการของสำนักพระราชวังก็มีประชาชนทุกหมู่เหล่าค่ะที่ทยอยเดินทางมารวมตัวกันจากการสอบถามจึงทราบว่าประชาชนที่เดินทางมามีทั้งที่มาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดข้างเคียงนะคะบางท่านอย่างได้เชิญพระรูปของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามาด้วยความทนุถนอมเพื่อถวายความอาลัยโดยหน่วยงานราชการรวมทั้งสถานศึกษาบุคคลทั่วไปต่างมีการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลนะคะถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณ รวมทั้งเล่าถึงความประทับใจของตนเองที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชนและประเทศชาติรวมทั้งสื่อทั่วโลกวันนี้มีการรายงานข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหลังจากที่ทรงเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า3ปีโดยสำนักข่าวต่างประเทศหลายแห่งนะคะอาทิ AP Reuters CNN และ BBC รายงานข่าวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนขณะที่มีพระชนมายุ 47 พรรษาสื่อต่างประเทศรายงานว่าทรงมีปัญหาสุขภาพและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่า3ปีตั้งแต่เดือนธันวาคม2565โดยอ้างอิงแถลงการจากสำนักพระราชวังว่าพระองค์สิ้นพระชนในช่วงค่ำของวันที่11มิถุนายน2569หลังจากพระอาการทรุดลงพร้อมระบุว่าทรงเป็นพระธิดาองค์โตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงศึกษากฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลในสหรัฐและทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรียสโลวีเนียและสโลวาเกียนอกจากนี้ยังทรงมีบทบาทสำคัญในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงทรงก่อตั้งองค์กรการกุศลเพื่อส่งเสริมสิทธิของผู้ต้องขังหญิงด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกแห่งราชอาณาจักรภูฏานทรงแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กความว่าพระองค์และพระราชินีทรงทราบข่าวการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความโทมนัสยิ่งตลอดพระชนชีพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการรับใช้ชาติและประชาชนผ่านพระกรณียกิจในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมการสนับสนุนสวัสดิภาพของสตรีและเด็กตลอดจนการทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันโดดเด่นในกองทัพไทยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างแห่งความรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างลึกซึ้งและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อความผาสุกของผู้อื่นพระวิริยะอุตสาหะและการอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สาธารณะก่อให้เกิดความเคารพและความชื่นชมอย่างกว้างขวางในห้วงเวลาแห่งความโศกเศร้านี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสองขอถวายความเสียใจอย่างสุดซึ้งแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชอาณาจักรไทยและประสบกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรายการเคาะข่าวค่ำได้อีกครั้งเวลา 19:30 นทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณอาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายปุณณวงศ์ธนาสิริกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้จัดการทั่วไปสายงานขายการตลาดและบริการบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมคูโบต้าแฮปปี้พอยต์2025สมทบโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาดไทยนายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังพร้อมคณะทำงานคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์เข้าบรรจุเป็นข้าราชการครูนำนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูในปี2567ถึง2568รุ่นที่10และรุ่นที่11จำนวน59คนเฝ้าทูลละอองพระบาทเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและขอพระราชทานพระราโชวาทเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทเพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที
1: ่นี่ก็อย่างที่เมื่อกี้พูดมาก็จะต้องเป็นคนดีช่วยเหลือซื่อสัตย์สุจริตแล้วก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่ด้วยความรักในงานแล้วภูมิใจสิ่งที่ต้องรู้นั้นทั้งวิชาการทั้งในหนังสือเรียนแล้วหนังสือและเอกสารไหนที่พบเห็นก็ต้องสั่งอ่านแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็อาจจะไปเล่าให้นักเรียนฟังโดยที่จะได้ชักชวนให้นักเรียนอยากจะรู้อยากจะอ่านด้วยก็เป็นการเพิ่มความรู้ทั้งบางทีก็สอนสิ่งที่ควรทำกิริยามารยาทที่ถูกต้อง
0: เวลา 17:30 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเวียรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรของจังหวัดปราจีนบุรีแถลงการสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยและทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมาตั้งแต่วันที่15ธันวาคม2565ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นตั้งแต่วันที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาพระอาการทรงทรุดลงจากการติดเชื้อในพระนาภีหรือช่องท้องจากการอักเสบของพระอันตะหรือลำไส้ใหญ่ความดันพระโลหิตต่ำพระหทัยเต้นผิดจังหวะการแข็งตัวของพระโลหิตผิดปกติแม้คณะแพทย์จะถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการทรุดหนักลงตามลำดับจนถึงวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 19:48 สิ้นพระชนณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพชนสาปีที่47พระ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาดังนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังในวันเสาร์ที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 12:00 นพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้ณที่นี้ด้วยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนพุทธศักราช2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง12มิถุนายนพุทธศักราช2569ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายหมู่ใหญ่อับดุลเลาะห์เทพสุวรรณนายหมู่ใหญ่อารีอูมานายหมู่ใหญ่อาดีอูมานายหมู่ใหญ่ซาการียาดอเลาะห์และนายหมู่ใหญ่ลุซีวาหะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่อำเภอมายอขณะเดินทางกลับจากพิธีเปิดโครงการกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบยิไรครับประจำปีงบประมาณ2569เกิดเหตุบริเวณถนนชลประทานบ้านโคกอหมู่ที่3ตำบลลุโบยิไรอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่11มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้า

รินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติเพื่อให้การดูแลผู้มีปัญหาสายตาอย่างครบวงจรซึ่งช่วยประชาชนไปแล้วกว่า940รายและโครงการฟันเทียมพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จัดหน่วยเคลื่อนที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล5แห่งช่วยเหลือผู้สูงอายุได้เกินเป้าหมายโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมอบแก่ผู้ป่วย20รายจากนั้นเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลและกรมการแพทย์ที่ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพพระสงฆ์โดยโรงพยาบาลสงฆ์ตรวจคัดกรองสายตาและการออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ด้วยระบบดิจิทัลและอัลตราซาวด์อัตโนมัติโดยโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติต่อจากนั้นองคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงจัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2550และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงพยาบาลเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2554โรงพยาบาลดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์โรงพยาบาลชุมชนของพ่อที่พอเพียงโดยยึดหลักความรู้คู่คุณธรรมมุ่งเน้นการใช้ศาสตร์พระราชาขจัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เช่นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงบูรณาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรควบคู่กับการยกระดับเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะหรือ Smart Hospitalนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในระบบแพทย์ทางไกลหรือเทเลเมดิซีนบริการส่งยาถึงบ้าน Health Rider และการนัดหมายออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อลดความแออัดและระยะเวลารอคอยโดยปัจจุบันมีบุคลากรรวม169คนและมีผู้ป่วยนอกเข้ารับการรักษาเฉลี่ย275คนต่อวันช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังตำบลพังเทียมอำเภอพระทองคำเพื่อนำตะกร้าสิ่งของพระราชทานและรถเข็นวีลแชร์จำนวน4คันไปมอบให้แก่ผู้ป่วยและผู้พิการในความดูแลของมูลนิธิเทพรัตนเวชานุกูลพร้อมทั้งเป็นประธานมอบบ้านตามโครงการสร้างสุขชุมชนให้แก่นางลำไยพันกุมภาอายุ73ปีซึ่งอาศัยอยู่กับสามีที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงและบุตรสาวพิการโดยเป็นความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีพุทธศักราช2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ห้องประชุมนวมินทร์ดำริ1ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัปปนาถรุดดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรนานาชาติ Royal Project International Workshop ในหัวข้อ The Challenges of Organic Production and Marketing in Highland โอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน27คนจาก6ประเทศได้แก่สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศราชอาณาจักรภูฏานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประเทศมองโกเลียสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและประเทศไทยซึ่งมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนและกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง12มิถุนายน2569เพื่อร่วมกันเผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์การพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทางโครงการหลวงโมเดล Royal Project Model สู่ประชาคมนานาชาติพร้อมสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติหรือ UNSDG ภายในปี2573โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านห่วงโซ่อุปทานการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์บนพื้นที่สูงเพื่อ

0: างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนบนพื้นที่สูงในระดับสากลจากนั้นองคมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เชิงเรียนรู้ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริประกอบด้วยอาคารจัดเก็บวัตถุดิบชาซึ่งเป็นอาคาร3ชั้นมีพื้นที่ใช้สอย 1,600 ตารางเมตรออกแบบมาเพื่อเป็นศูนย์กลางการรวบรวมและควบคุมคุณภาพใบชาแห้งจากสถานีและศูนย์พัฒนาต่างๆของมูลนิธิโครงการหลวงก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปโดยสามารถรองรับการจัดเก็บใบชาแห้งได้มากกว่า50ตันต่อด้วยการตรวจเยี่ยมร้านค้าต้นไม้โครงการหลวงซึ่งเป็นจุดบริการและจำหน่ายพันไม้คุณภาพจากสถานีวิจัยในราคาย่อมเยามีทั้งไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลเมืองหนาวพันธุ์พืชเศรษฐกิจรวมถึงปุ๋ยอินทรีย์สูตรโครงการหลวงและร่วมชมซุ้มพวงครามเฉลิมพระเกียรติ48พรรษาซึ่งจะแสดงความงดงามของพันไม้พระราชทานและดอกพวงครามเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางภูมิศาสตร์และพฤกษศาสตร์แก่พนักงานและประชาชนผู้เข้ามาศึกษาดูงานในช่วงบ่ายณอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาองคมนตรีได้บรรยายพิเศษในหัวข้อโครงการหลวงการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างยั่งยืนแก่ผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงรุ่นที่6จำนวน107คนซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มูลนิธิเกษตราธิการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนระหว่างวันที่12ถึง14มิถุนายน2569โดยเนื้อหาการบรรยายได้น้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยผ่านแนวทางการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดการทำไร่เลื่อนลอยความยากจนและการทำลายทรัพยากรธรรมชาติโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนซึ่งปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดมาขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เจริญก้าวหน้าและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทเอ็กโซติกฟู้ดจำกัดมหาชนบริษัทเจริญกฤตเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดและบริษัทหันษาโฮเทลจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดปฐุมวนารามวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดพระแท่นศิลาอาสน์จังหวัดอุตรดิตถ์และวัดประชาสรรค์จังหวัดนครสวรรค์โดยวันนี้พระธรรมวัชระยานวิสิทธิ์วัดปฐุมวนารามแสดงพระธรรมเทศนาในสักการวธรรมราชินีกถาอันเป็นคำสอนว่าด้วยหลักธรรมแห่งความเคารพเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 14:30 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนอำนวยศิลป์รุ่นที่52มูลนิธิคนตาบอดไทยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติไทยและบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดชนะสงครามวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอรุณราชวรารามวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดแสงแก้วโพธิญาณจังหวัดเชียงรายวัดไพรสนศักดารามวัดศรีสนชัยและวัดโสมนัสจังหวัดเพชรบูรณ์วัดบุญเกิดจังหวัดพะเยาสวดมาติกาสดับปกรณ์ ลา 17:00 น.มหาวิทยาลัยปทุมธานีบริษัทมิตซูบิชิประเทศไทยจำกัดบริษัทไทย MC จำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือมิตซูบิชิคอร์ปอเรชั่นในประเทศไทยมูลนิธิเคมบริดจ์ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมเคมบริดจ์และจังหวัดพะเยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพสรธรรมารามวัดสามัคคียารามวัดสำแลวัดเมตารางจังหวัดปทุมธานีวัดเทพลีลาวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดประยุรวงศาวาสวัดจันนอกวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครและวัดศรีขุนหารจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาและสดับปกรณ์และในเวลา 19:00 น.กรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีสี่รูปสวดพระอภิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ใหญ่อำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนทองอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีกองพลพัฒนาที่1จังหวัดราชบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั่วทุกภูมิภาคตลอดจนการส่งเสริมงานศิลปาชีพด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ด้านการสาธารณสุขสังคมสงเคราะห์ด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้ดูแลครอบครัวได้อย่างมั่นคงจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 4ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ ดาวค่ะ
4: กลับมาต่อทางวิทยุนะคะยังอยู่กับแนนวันนี้มาแทนดาวในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายมีคนบอกมาว่าตอนนี้หลายที่ฝนตกหนักมากแต่ว่าพอดีอยู่ในสตูแล้วก็พยายามดูเหมือนกันแต่ว่าก็มองไม่เห็นรู้สึกข้างนอกมันมืดไปหมดเลยแต่บรรยากาศแบบนี้แหละแนนว่ามันน่าจะเหมาะกับเพลงของความรู้สึกที่เหมือนจะไปต่อก็ไม่ได้จะเดินถอยหลังก็ไม่ได้มันก็อยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่ได้อยู่แบบสบายตัวเท่าไหร่มันคงเป็นความรู้สึกแบบหน่วง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
3: ใช้นิ้วลมไหลไปตามยอดพริกแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
2: อซซีตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้าม่ำน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย

0: ดูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเรย์
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรย์คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรย
1: ์ REI เรย์
0: พอดีอย่างที่คิดเรย
1: ์ REI เรย์
0: ลงตัวอย่างที่คิดเรย
1: ์ REI เร
0: ย์พิเศษอย่างที่คิดเรย์เรย์ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเรย
3: ์โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่7-11โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: ใต้โต๊ะทำงาน
2: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบ soft skill ที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองทั้งที่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
3: อย่างเขาปั้นเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับ soft skill
2: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
4: ่
2: ะ
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: สวัสดีวันศุกร์ให้รางวัลตัวเองด้วยการนอนให้เต็มอิ่มปล่อยให้ร่างกายได้รีเซ็ตอย่างเต็มที่นะครับ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM DJ Playlist by
8: DJ ดาวค่ะ

ื่อไหร่จะมีใจให้กันนะคะงานจาก Black Heart นั่นเองวันนี้บรรยากาศฝนตกของคืนวันศุกร์หลายคนบอกว่าบรรยากาศมันทำให้เราแบบรู้สึกเหงาๆยังไงบอกไม่ถูกก็เลยเลือกเพลงนี้มาลาแล้วกันนะคะเป็นงานที่เราอาจจะไม่ได้ฟังนานแล้วจากอิงวรันธรแต่ว่าแนนเชื่อว่างานนี้จะเป็นงานแรกๆเลยที่ทำให้เราได้รู้จักกับอิงวรันธรด้วยลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวไม่เจอกัน2วันวันจันทร์กลับมาเจอกันถ้าเป็นช่วงแนนบ่ายโมงถึงบ่ายสามนะคะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 到你只是眼子白晶晶。
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: านนี้แมวฟินต้องกินนะ
1: EFM Playlist of the Week Chant of the Week Number 1
2: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับประชาชนทยอยเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหวดทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขา
1: ประชาชนทยอยเดินทางไปที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อแสดงความอาลัยต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาคุณกฤติยารอดรัตนทูลรายงานครับ
7: ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยภายหลังจากที่สำนักพระราชวังได้ออกประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนทำให้ตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมาที่โรงพยาบาลอย่างไม่ขาดสายด้วยความจงรักภักดีพร้อมทั้งได้เชิญพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารสิริสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดามาด้วยความทนุถนอมเพื่อแสดงความอาลัยด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้โดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั้งจุดพักคอยและอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีจิตอาสาคอยให้บริการแจกยาดมน้ำดื่มและผ้าเย็นแก่ประชาชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลด้วยกฤตยา รอดรัตนทูลรายงานค่ะ
1: กองทัพบกน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมใจแต่งกายไว้ทุกข์และลดธงลงเครื่องสาวเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดอีกทั้งขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพณพระบรมมหาราชวังคุณวิริยะเจริญตรารายงานครับ
8: กองทัพบกออกประกาศน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยภายหลังสำนักพระราชวังมีประกาศเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตาเรนทิดาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาสิ้นพระชนม.ที่12มิถุนายนพุทธศักราช2569ในการนี้กองทัพบกได้กำหนดให้หน่วยขึ้นตรงดำเนินการลดธงครึ่งเสาและให้กำลังพลร่วมแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา15วันตั้งแต่วันที่12ถึง26มิถุนายนพร้อมจัดตั้งเครื่องบูชาทองน้อยประดับผ้าระบายขาวดำอย่างสมพระเกียรตินอกจากนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังโดยวันเสาร์ที่13มิถุนายนเปิดเวลา 8:30 นถึง 12:00 นและตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มิถุนายนเป็นต้นไปเปิดให้เข้าถวายน้ำสงฆ์ทุกวันเวลา 8:30 นถึง 16:00 นก่อนจะเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเป็นต้นไปวิริยะจันทรารายงาน
1: ปิดท้ายที่ขอเชิญชวนประชาชนรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง รือโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะทำการถ่ายทอดสดในวันเสาร์ที่13มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 16:15 นเป็นต้นไป
9: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์เทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
2: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
3: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
1: วันพุธ
2: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
1: วันพฤหัสและวันศุกร์
2: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
4: มแฉข่าวเช้า
5: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิสและงาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ EFM รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มูให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปมูพร้อมกันในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together กิน

0: ันนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM Playlist of the Week
2: New Entry
3: Number 18
4: หายไปไม่บอกลา Full Step เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้าง playlist มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดย Milkin เลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 น.กับอิตคณินบุญประเสริฐครับสมเด็จพระสังฆราชประธานพระดำริปรับกิจกรรมฉลอง 99 พรรษาเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและมีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันขายปลีกมีผล 5 นาฬิกาวันพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลย
6: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
7: ยามาฮ่า

0: เตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระดำริปรับกิจกรรมฉลอง99พรรษาเป็นการถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานครับ
4: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชมีประกาศลงวันที่12มิถุนายน2569เรื่องประธานพระดำริในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระกุศลความว่าตามที่รัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้เตรียมกัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในเดือนมิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาศรีวารามนั้นการนี้มีพระดำริว่าเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโปรดประทานพระดำริให้เปลี่ยนวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมโดยให้พระภิกษุสงฆ์ในโครงการสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายพระกุศลภายหลังทำวัดค่ำทุกวันและกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชให้ปรับเปลี่ยนเป็นกิจกรรมนิทรรศการ13รอบนักษัตริย์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีเนื้อหาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
3: เพจ Her Royal Highness Princess สิริวัณมรีนารีรัตนราชกัญญาเผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยระบุว่าสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณมรีนารีรัตนราชกัญญาศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่จังหวัดสระแก้วคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: กองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติหรือสทช.หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดจำนวน1พื้นที่ได้แก่พื้นที่บ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นการปัดรดพื้นที่ดังกล่าวในจังหวัดสระแก้วขนาดพื้นที่99,800 ตารางเมตรปฏิบัติงานสร้างพื้นที่ปลอดภัยได้แล้ว570ตารางเมตรคิดเป็น 0.57% พบทุ่นระเบิด PMN จำนวน4ทุ่นสรุปผลการปฏิบัติงานเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันที่17พฤศจิกายน2568จนถึงปัจจุบันได้พื้นที่ปลอดภัยจำนวน 81,810 ตารางเมตรคิดเป็น 81.97%คงเหลือพื้นที่ต้องสงสัยและยืนยันว่ามีทุ่นระเบิดจำนวนทั้งสิ้น 17,990 ตารางเมตรคิดเป็น 18.03% ทั้งนี้ยังพบทุ่นระเบิดและสัมภาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจำนวน391ลายชนาการเหลี่ยมทองรายงาน
3: ปิดท้ายที่ปตท.ประกาศปรับราคาน้ำมันขายปลีกกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง80สตางค์ต่อลิตรเว้นแก๊สโซฮอล์พรีเมียมคงเดิมส่วนกลุ่มดีเซลลดลงทุกชนิด1บาทต่อลิตรมีผล5นาฬิกาวันพรุ่งนี้
6: มืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำให้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ชีวิตก็เหมือนการชาร์จแบตถึงจะหมดไปบ้างแต่สุดท้ายก็กลับมาเต็ม
12: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
6: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
5: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน
7: อังคารคลุมโปง X
8: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
9: แค่คิดถูกต้องไหม
8: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
7: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สวัสดีวันศุกร์คืนนี้ลองงดใช้มือถือก่อนนอน30นาทีแล้วเปลี่ยนมาอ่านหนังสือแทนจะช่วยให้สมองผ่อนคลายและหลับลึกขึ้นค่ะ
0: EFM Playlist Non-Stop

คุณมากๆสำหรับทุกๆอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: EFM Playlist Nonstop
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมีมา

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Fandom Life
2: ค่ะอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
4: ี
3: คร
4: ับ สว
3: ั
4: สด
3: ี
4: คร
3: ับสวัสด
4: ี
3: คร
4: ับ
2: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
5: เราเลือกไปเที่ยวด้วยกันไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
6: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
7: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
8: ภูเขา
7: ภูเขา
2: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
5: อยากให้ไปด้วยกัน
8: โอ้
9: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
8: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
2: หวานหวานเลย
8: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
1: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทและโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: วันนี้ผมเครียดผมเส้นผมแส
2: บวันไหนหนูแบ้หนูได้หนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็อย่าไปหมด
3: วันๆเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ ไอดอล DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม12มิถุนาที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทร์เดชา19มิถุนาที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและ26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออแกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23:00 น.ดีครับในช่วงหัวค่ำของวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าโซเชียลมีเดียของเมตาเช่น Facebook Messenger Instagram และ Threads ไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดโดยผู้ใช้ต่างประสบปัญหาให้เข้าล็อกอินใช้บริการใหม่และไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของการขัดข้องหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจจงเป็นกำลังใจให้ตัวเราเอง
8: EFM Playlist Non-Stop

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: โชหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โชหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเรพอดีอย่างที่คิดเรลงตัวอย่างที่คิดเรไม่เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: พอดีอย่างที่คิดเร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเรไม
2: ่
1: เสกอย่างที่คิดเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: สวัสดีวันศุกร์ความสุขไม่ต้องยิ่งใหญ่แค่ได้กินของอร่อยหรือได้อยู่กับคนที่สบายใจก็พอแล้ว
5: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist Non-Stop

0: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
2: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
3: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: EFM Playlist of the Week.
1: Highest Climber.
2: Number 8.
3: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดี Featuring Blackheart. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธทอล์คพุทธโธ
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทหนึ่งเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีอะค่ะ
2: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 24:00 นครับเรื่องของนายกรัฐมนตรีได้ออกแถลงช่วงไว้ทุกข์งานกีฬาคอนเสิร์ตจัดได้ตามปกติแต่เริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัยโดยในเวลา 9:00 นของวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะรัฐมนตรีได้ยืนถวายความอาลัยการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก่อนเริ่มประชุมครม.นัดพิเศษโดยจากนั้นนายกรัฐมนตรีแถลงหลังประชุมครม.นัดพิเศษว่าช่วงไว้ทุกข์ใช้ชีวิตได้ตามปกติทุกงานจัดได้แต่จะเริ่มด้วยการยืนถวายความอาลัยด้วยความเหมาะสมส่วนการเดินทางไปต่างประเทศนัดหมายผู้นำสำคัญรัฐบาลคงดำเนินตามปกติหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: พักเมื่อท้อไปต่อเมื่อพร้อม
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ใช้เวลาพักผ่อนในวันเสาร์ให้เต็มที่ก่อนจะออกไปทำงานในวันจันทร์นะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
6: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 น.นี้ครับสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์เปิดเผยแนวทางการปรับเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ในช่วงถวายความอาลัยโดยสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทยออกประกาศแนวทางปฏิบัติสำหรับสมาชิกสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อออนไลน์โดยให้การนำเสนอเนื้อหาและการแสดงผลบนแพลตฟอร์มดิจิทัลไปอย่างเหมาะสมสุภาพและสมพระเกียรติในช่วงการแสดงความอาลัยโดยมีรายละเอียดโดยประกาศจากสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทยแนวทางปฏิบัติแก่สมาชิกสมาคมและผู้ประกอบวิชาชีพดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ในช่วงการแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาได้สิ้นพระชนม์ทางสมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์ขอน้อมถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เพื่อให้การดำเนินงานของเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไปด้วยความเหมาะสมสมาคมขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเบื้องต้นแก่สมาชิกสมาคมโดยโครงสร้างของเว็บไซต์ขอความร่วมมือให้ใช้ริบบิ้นหรือแถบแสดงความอาลัยบริเวณมุมบนของเว็บไซต์รวมถึงสมาชิกหรือผู้ประกอบการที่มีความพร้อมสามารถปรับโทนสีของเว็บไซต์ให้อยู่ในโทนเรียบสุภาพเช่นโทนสีเทาขาวดำโดยหลีกเลี่ยงการใช้สีสดรวมถึงลดหรืองดโฆษณาที่ลักษณะบันเทิงหรือไม่เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยโดยสามารถตรวจสอบการแสดงผลบนอุปกรณ์ทุกประเภทรวมไปถึงเนื้อหาบนเว็บไซต์งดการเผยแพร่เนื้อหาที่มีลักษณะบันเทิงสนุกสนานหรือไม่เหมาะสมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือบทความที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมใช้ถ้อยคำสุภาพเคารพและควรตรวจสอบแหล่งอ้างอิงข่าวสารให้ถูกต้องหากมีการเผยแพร่ความรูปภาพหรือวิดีโอแสดงความอาลัยให้จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสมไม่รบกวนประสบการณ์ของผู้ชมเว็บไซต์แหล่งชมหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ความสำเร็จเล็กๆคือรางวัลของความพยายาม

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์วันนี้เหมาะกับการทำอะไรช้าๆกินข้าวอร่อยๆดูอะไรเพลินๆแล้วปล่อยใจให้สบาย
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูน
5: กินนกสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
5: กินโนสปูน
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา2รายการนี้ครับเรื่องราวของคาริวานวัตกรรม Medical AI พลิกเกมสาธารณสุขไทยลดภาระแพทย์เพิ่มความแม่นยำยกระดับโรงพยาบาลสู่ Smart Hospital ด้วยปฏิเสธไม่ได้ความแออัดและบุคลากรทางการแพทย์ทำงานหนักจนแทบไม่มีเวลาพักคือภาพจำที่คุ้นตาของโรงพยาบาลทุกแห่งในไทยแต่วิกฤตนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในไทยแต่มีความท้าทายที่ระบบสาธารณสุขทั่วโลกกำลังเผชิญโดยงานวิจัยที่เผยแพร่ใน Annals of Internal Medicine ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก American Medical Association ระบุว่าแพทย์ในคันผู้ป่วยนอกใช้เวลาเพียง 27% ของงานที่ทำงานรวมไปถึงการดูแลผู้ป่วยโดยตรงขณะที่ใช้เวลาประมาณ 49% กับระบบเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์และงานเอกสารหรือว่าให้เข้าใจง่ายๆคือทุกๆ1ชั่วโมงที่แพทย์ใช้เวลากับผู้ป่วยโดยตรงอาจใช้เวลาอีกเกือบ2ชั่วโมงที่ต้องใช้กับการลงข้อมูลระบบบันทึกสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์และงานเอกสารซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาระหลังบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ลดทอนเวลาของบุคลากรทางการแพทย์โดยปัญหาใหญ่ของระบบสาธารณสุขในปัจจุบันไม่ได้มีเพียงแค่ภาวะขาดแคลนบุคลากรเท่านั้นแต่ยังรวมถึงงานเอกสารจำนวนมากที่ดึงเวลาแพทย์ไปจากผู้ป่วยโดยบริษัทแคริว่าประเทศไทยเป็นผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันด้านเฮลท์แคร์และมีความแข็งแกร่งด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์จึงอยากนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นผู้ช่วยจัดการงานที่ซ้ำซ้อนและลดข้อผิดพลาดเพื่อคืนเวลาให้แพทย์สามารถกลับมาดูแลผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิดอีกครั้งโดยบริษัทแคริว่าและบริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการได้เล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนในการอุดช่องโหว่เชิงโครงสร้างระบบสาธารณสุขไทยจึงนำเทคโนโลยี AI เข้ามาปลดล็อกศักยภาพพลิกโฉมระบบโรงพยาบาลด้วย4นวัตกรรมหลักโดยจะเป็นระดับสาธารณสุขไทยสู่การเป็น Smart Hospital อย่างเต็มรูปแบบพร้อมทั้งคืนเวลาให้บุคลากรทางการแพทย์ว่าจะเป็นนวัตกรรมเปลี่ยนเสียงพูดเป็นเวชระเบียนรวมไปถึงทลายกำแพงภาษาลดความเลี่ยงทางคลินิกรวมถึงถอดรหัสพันธุกรรมสกัดกั้นภัยเงียบจากการแพ้ยาและรถเข็นยาอัจฉริยะหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
6: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: สุขกับสิ่งที่มีดีในแบบที่เราเป็น

ันนั่งคิดถึงอนาคตของเราอีก2ปีเวลาได้เห็นทีมันทำให้ฉันรู้สึกดีขอแค่ได้อยู่ใกล้เธอฉันมีความสุขทุกนาทีฉันเก็บความรู้สึกซ่อนเอาไว้อยู่ข้างในวันนี้ฉันจะไม่ไหวฉันคงต้องบอกไป

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์วันนี้ลองหาดอกไม้มาปักแจกันในบ้านดูนะคะกลิ่นหอมและสีสวยๆของดอกไม้จะช่วยเปลี่ยนบรรยากาศในบ้านให้ดูสดใสขึ้นทันตาเลยค่ะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

าฉันไม่ได้ทำไรไม่ดีลองเชื่อใจบ้างแต่เธอคนอื่นนะฉันยังไม่มีอาจเลิกไปมองบางทีแต่มีแค่เธอคนนี้ Hey

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: กดติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3รายการนี้ครับเรื่องราวของเครื่องมือ AI หรือ Artificial Intelligence อย่าง ChatGPT กลายเป็นเครื่องมือ AI สามารถประจำบ้านของหลายๆคนแต่เครื่องมือมักจะตกเป็นจำเลยในคดีรุนแรงต่างๆโดยกรณีจากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ CBS News ได้กล่าวถึงครอบครัวชาวเท็กซัสที่ทำการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัท OpenAI กับบริษัทผู้พัฒนา ChatGPT ที่ครอบครัวกล่าวหาว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ลูกชายเสพยาเกินขนาดจนถึงแก่ความตายในปี2025โดยโทษว่าลูกชายทำการปรึกษากับ ChatGPT โดยตัว ChatGPT นั้นแนะนำและชักจูงให้ลูกชายทำการเสพยาก่อนที่จะก่อเหตุน่าเศร้าดังกล่าวโดยดังนั้นครอบครัวจึงต้องการให้ OpenAI ทำการรับผิดชอบเนื่องจาก ChatGPT นั้นให้คำแนะนำที่เป็นอันตรายนับเป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาอย่างผิดพลาดและลูกชายพวกเขาอาจยังคงมีชีวิตอยู่ถ้าลูกชายไม่ไปปรึกษากับ ChatGPT หลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ท้องฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ทุกวันส่วนชีวิตของเรานั้นก็เช่นกัน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์ลองจุดเทียนหอมในมุมโปรดของบ้านดูสิครับจะช่วยสร้างบรรยากาศให้ผ่อนคลายได้มากๆเลยล่ะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานี้ครับจีนผุด Dark Lab ห้องวิจัยสมองกล AI ใช้หุ่นยนต์ทดสอบสารพิษแทนมนุษย์โดยจีนเปิดตัวห้องวิจัยและบริการอัจฉริยะไร้มนุษย์ที่เรียกว่า Dark Lab โดยในมณฑลเจียงซูทางตอนออกของจีนโดยเป็นห้องวิจัยที่โปรแกรมให้หุ่นยนต์แขนกลสามารถทำงานกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างแม่นยำลดการควบคุมหรือดูแลโดยเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์โดยห้องวิจัยนี้เปิดตัวในจีนขับเคลื่อนด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์และมุ่งเน้นไปที่การทดสอบสารเคมีที่ปนเปื้อนเช่นอะคริลไนไตรรวมถึงสารเคมีอุตสาหกรรมที่มักใช้เป็นสารตั้งต้นสำคัญในการผลิตพลาสติกโพลิเมอร์ที่แข็งแรงทนทานในลักษณะเป็นของเหลวระเหยง่ายไม่มีสีแต่เป็นสารที่มีพิษสูงหากสูดดมสัมผัสหรือรับประทานโดยสำหรับจุดเด่นของกระบวนการภายในห้องวิจัยของปฏิบัติการนี้ห้องการนี้ใช้สมองกล AI เป็นตัวคอยควบคุมเครื่องมือวัดความละเอียดสูงถึง87ชิ้นและหุ่นยนต์อีก56ตัวทำให้สอดประสานกันอย่างสมบูรณ์แบบส่งผลให้กระบวนการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการลำเลียงตัวอย่างการทดสอบการวิเคราะห์ไปจนถึงการกำจัดทิ้งล้วนดำเนินไปได้ด้วยไม่ต้องพึ่งพามนุษย์ใน1ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ความสำเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณมีแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณทำ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์หยุดพักจากการทำงานวันนี้ให้เวลากับตัวเองได้พักผ่อนทำอาหารที่ชอบพาตัวเองออกไปเดินเที่ยวพักผ่อนอย่างเต็มที่ในวันหยุดกันนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกอร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: กดติดตามกับ
6: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คงนาฬิกายังนับเวลาผ่านผ่านมานานเหมือนกันเธอนับจากปีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายกับเพลงที่ยังไม่จบ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันเสาร์เติมเต็มหัวใจของเราด้วยหนังสือที่เราชอบพักสายตาจากจอมือถือบ้างนะ
2: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

โหหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: FM Playlist of the Week. Chant of the Week. Number one. New season, ฤดูใหม่ New New. เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะสำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569สักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จับมา
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: จุนขยง
3: 1
2: แมลงขยับ
3: เม
2: ื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
5: สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายน้ำส่งพระศพและถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569คุณสารวุฒิจอกลมรายงานค่ะ
6: สำนักพระราชวังประกาศแจ้งแนวทางการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเนื่องด้วยจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายน2569โดยวันที่13มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสงฆ์พระศพเบื้องหน้าพระรูปณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังและในวันที่14ถึง16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและลงนามแสดงความอาลัยณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังสำหรับการแต่งกายของประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพิธีนั้นโปรดสวมชุดสุภาพไว้ทุกทั้งนี้ระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายนสำนักพระราชวังงดเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันรวมถึงงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันด้วยเช่นกันประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์สราวุธจอกลมรายงานครับ
5: ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
7: การงานทุกอย่างทุกอาชีพย่อมจะมีจรรยาบรรณของตนเองจรรยาบรรณนั้นจะบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ตามแต่เป็นสิ่งที่ยึดถือกันว่าเป็นความดีงามที่คนอาชีพนั้นพึงประพฤติปฏิบัติหากผู้ใดล่วงละเมิดก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่บุคคลหมู่คณะและส่วนรวมได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่4กรกฎาคม2540
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวว
3: ันที่ท้ออาจมีน้ำตาแต่วันที่เราผ่านมาจะมีแต่รอยยิ้ม
4: EFM Playlist Non-Stop

0: A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
2: หมู่ให้ปังดังรุ่งรวยแบบเซียนพระดังตามไปหมู่พร้อมกันในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู
3: ่ร่วมมูโดยคชาพาพาไปหมู่ดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียสอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน
3: อังคารคลุมโปง X
4: ตอนนั้นเนี่ยหนูอะทำงานเป็นผู้ช่วยหมอฟันพอดีว่าหมอเตียง4อะเขาบอกให้เจ๊อะไปช่วยคุณหมอเตียง2แล้วก็เป็นคนไข้อายุประมาณ70กว่าคือลักษณะของคุณยายก็จะเป็นแบบแลบลิ้นแล้วก็จะใส่หัวไปมาแล้วหนูก็สังเกตเนาะแล้วหนูก็เลยแค่คิดในใจนะคะเฮ้ยยายคนเนี้ยเหมือนผีปอบเลยว่ะเสร็จแล้วปุ๊บคุณยายก็หันหน้าเข้ามามองหนูเลยค่ะ
5: แค่คิดถูกต้องไหม
4: แค่คิดใช่ค่ะพอตกตอนกลางคืนนะคะหนูฝันคือในความฝันน่ะหนูฝันว่าหนูอยู่บ้านหลังนึงก็มองลงไปข้างล่างหนูเห็นผู้หญิงแล้วก็ใส่ผ้าสิ้นแล้วก็กระโจนใส่หนูเลย
3: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
6: สวัสดีวันเสาร์เหนื่อยมาทั้งอาทิตย์ลุกออกมาใช้ชีวิตให้มีความสุขในวันหยุดกันนะคะ
3: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM Playlist Non-Stop
1: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโออร่อยครบทุกคุณค่าทั้งแมวเด็กและแมวโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
6: ฟัง EFM ผ่านแอป A Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่ว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM Playlist of the Week
2: Highest Clamor
3: Number 8
4: ได้แค่เดินมาส่งก็วินดี Featuring Blackheartเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ตี้หัวใจสมาร์ทฮาร
1: ์ทใต้โต๊ะทำงาน
2: สิ่งที่มหาลัยสอนมันจะมีความเป็นแบบเนื้อหาแต่ว่าส่วนที่เราจะไม่ได้เลยคือหนูมองว่ามันคือแบบซอฟต์สกิลที่เขาไม่ได้สอนเช่นในเรื่องของ mindset เรื่องของการปรับตัวการทำงานกับผู้คนเรื่องเนี้ยเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ข้างนอกเองทั้งที่จริงๆแล้วมันคือพื้นฐานสำคัญที่เราต้องใช้ในโลกความเป็นจริงด้วยเลย
3: อย่างเขาปันเวลาแบบว่าออกมาทำงานข้างนอกมีปัญหาส่วนตัวอะไรไหมคะกับซอฟต์สกิล
2: มันรู้สึกว่าหนูต้องค่อยๆปรับตัวอยู่แล้วเหมือนการทำงานมันคือการที่เราต้องเจอคนหลากหลายรูปแบบแล้วก็อาจจะสังเกตก่อนว่าเราควรที่จะปรับตัวยังไงแล้วก็ให้มันเข้ากับสถานที่นั้นๆเลยอะค
0: ่
2: ะ
0: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
5: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดม
6: ีวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมดำเนินภารกิจพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชราราชธิดาอย่างสมพระเกียรติสูงสุดสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
9: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
8: หรอใช้ยากไหมล่ะ
9: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
8: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
9: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
8: อืมดีจังโอเคเลย
10: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
11: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่ารักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
4: ระทรวงวัฒนธรรมเตรียมความพร้อมดำเนินภารกิจพระราชพิธีพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างสมพระเกียรติสูงสุดตามโบราณราชประเพณีคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
5: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยได้มอบหมายให้นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมประชุมชี้แจงผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมทั้งในส่วนกลางและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีพระศพให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีพร้อมทั้งให้กระทรวงวัฒนธรรมจัดตั้งศูนย์อำนวยการและคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อบูรณาการดำเนินงานร่วมกับสำนักพระราชวังสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนติดตามกำกับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติโดยกระทรวงวัฒนธรรมมีภารกิจสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินงานพระราชพิธีเกี่ยวกับพระศพครอบคลุมการออกแบบและจัดสร้างพระเมน